0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาหรม.โดยการหาตัวหารร่วมนั่นเองครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องสามารถนะครับหาหรม.ของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนโดยใช้วิธีการหาตัวหารร่วมของจำนวนนับเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนะครับนักเรียนสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็จะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะครับจากที่ครูฟุกได้บอกไปนะครับว่าให้นักเรียนไปทบทวนในเรื่องของการหาตัวประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรม Who am I นะครับฉันเป็นใครนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกบัตรตัวเลขนะครับให้กับนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูปลายทางก็แจกบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนได้เลยครับเดี๋ยวฟุกจะสุ่มแจกนะครับนักเรียนขอเริ่มเป็นกลุ่มนี้ก่อน

มีเด็กในคนไหนยังไม่ได้บัตรตัวเล็กบ้างครับไหนยังไม่ได้บ้างเอ่ยได้หมดทุกคนแล้วใช่ไหมครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมความพร้อมครับปรบมือหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับนะครับโอเคทั้งทางนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะตั้งคำถามนะครับถ้าครูฟุกตั้งคำถามเสร็จแล้วนักเรียนพิจารณาคำถามจากนั้นนะครับบัตรตัวเลขของนักเรียนเนี่ยตรงกับเงื่อนไขของคำถามหรือไม่ถ้าตรงให้ชูบัตรตัวเลขได้เลยนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ48ครับจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ48ชูขึ้นสูงๆเลยครับนักเรียนพิจารณาดีๆนะครับตัวประกอบของ48คือจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวใช่ไหมครับตรวจสอบดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอย่าเพิ่งเอาลงนะครับชูไว้ก่อนชูไว้ก่อนนะครับชูให้เพื่อนๆปลายทางด้วยครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ48มีจำนวนใดบ้างครับนักเรียนมี1มี1มั้ย1อยู่ตรงไหน1 1 1อยู่ตรงนั้นนะครับ2 2อยู่ไหนเอ่ย2 2อยู่นี่3มีไหมครับ3 4 6 6นะครับ6 8นักเรียนยังชูไว้ก่อนนะครับชูไว้ก่อนนะ12อยู่ไหนครับ12 16 24และ48ครับเก่งมากเลยนะครับเอาลงครับเอาลงต่อไปครับนักเรียนจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ48ครับพร้อมแล้วยกครับที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ48ยกเลยครับยกเลยมีไหมครับนักเรียนครับตัวประกอบเฉพาะของ48นี่ก็ต้องพิจารณาที่ตัวประกอบก่อนใช่ไหมครับและตัวประกอบจำนวนใดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะก็จะเป็นตัวประกอบเฉพาะมีจำนวนใดบ้างครับชูหน่อยเร็วชูสูง

0: สูงมีตอบพร้อมกันครับ2และ3นะครับ2และ3เก่งมากครับเอาลงนี้เลยครับต่อไปครับพร้อมยังแล้วได้ปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ60เอ๊คิดดีๆนะ60 60คิดดีๆนะครับชูสูงๆหน่อยชูสูงๆหน่อย60 60นะครับเดี๋ยวตอนครูฟุกเฉลยนะครับนักเรียนคนไหนที่ถูกต้องนะครับให้โบกมือหน่อยนะครับยังยังยังยังอันนี้ยังนะครับโอเคตรวจสอบพร้อมกันนะครับมี1 1อยู่ไหนหนึ่งอยู่นู่นครับถูกต้องยังไม่อลงนะครับชูไว้ก่อน2 2อยู่ตรงนี้นะครับ3 3อยู่ไหนเอ่ยนี่3อยู่ตรงนี้4 4 4 4นะครับมี4 5 5อยู่ไหนครับ5 5 6 6 10 12บอกให้เพื่อนไปทางหน่อยเร็วนะครับ12 15 15อยู่ไหนครับสูงสูงหน่อยครับ15นะครับ15ต่อไปครับ20อยู่ไหนบ้างครับ20นี่อยู่ที่กลุ่มที่1นะครับทั้ง2ใบเลยนะครับ30นะครับ30และสุดท้ายครับนักเรียนคือ60นั่นเองครับอยู่ไหนครับ60 60นะครับอยู่ที่กลุ่มที่2กับกลุ่มที่1นะครับเก่งมากครับเอาลงได้เลยครับคำถามข้อต่อไปพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ60พร้อมแล้วยกเลยครับยกเลยตัวประกอบเฉพาะของ60มีอะไรบ้างกูฟุกเห็น2เห็น3เห็น5มีอีกไหมครับมีอีกไหมมีไหมครับจากที่เพื่อนได้ยกขึ้นมาไหนมี2มี3มี5มีอีกไหมครับมีไม่เอ่ยคิดว่าหมดยังหมดยังครับตอบพร้อมกันหมดยังครับ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วใช่ไหมครับมาตรวจสอบกันนะครับจำนวนนับนะครับที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ60ก็คือ2อ่ะสะบัดในเร็ว2 3และ5นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาตัวประกอบไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับได้หาตัวประกอบทั้งหมดของ48มีจำนวนใดบ้างครับอีก1ครั้งตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ

จากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้หาตัวประกอบทั้งหมดของ48และ60ไปแล้วใช่ไหมครับครูฟุ๊กมีคำถามครับมีนักเรียนคนไหนเนี่ยชูบัตรตัวเลข2ครั้งบ้างครับชูบัตรตัวเลข2ครั้งบ้างครับก็คือชูในตอนที่หาตัวประกอบของ48และชูในตอนที่หาตัวประกอบของ60มีนักเรียนคนไหนมาครับไหนลองยืนขึ้นหน่อยครับเอ๊ะมีจำนวนใดบ้างครับไหนลองชูให้เพื่อนปลายทางเห็นหน่อยครับมีจำนวนใดบ้างมี1ใช่ไหมครับอ่ะ1มาด้านหน้าครับ1มาด้านหน้า1มาด้านหน้าครับชูไว้นะครับชูไว้มีอะไรครับ2ครับอ่ะ2มาด้านหน้า1คนครับใครก็ได้หนูขยับไปหน่อยครับด้านหน้าเลยครับชูไว้นะครับมีอะไรครับมี3ใช่ไหมครับอ่ะ3 1คนครับตัวแทนใครก็ได้ครับ

0: มีอะไรครับ4นะครับ4ตัวแทน1คนจากนั้นครับมีอะไรอีกคุณฟุกเห็น6ครับตัวแทน1คนครับ6 12ตัวแทน1คนครับขยับให้เพื่อนหน่อยครับที่เหลือข้างด้านในนั่งลงได้เลยครับแล้วชูนะครับชูให้เพื่อนๆเห็นนักเรียนครับเพื่อนๆที่ออกมายืนตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนๆที่ชูบัตรตัวเลข2ครั้งใช่ไหมครับในการหาตัวประกอบของ48และหาตัวประกอบของ60ครับนักเรียนสังเกตสิครับว่าเอ๊ะ1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบของ48และเป็นตัวประกอบของ60เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าอย่างไรครับตอบคุณฟุกได้ไหมครับตอบคุณฟุกได้ไหมครับตอบได้ไหมอะไรนะครับตัวประกอบร่วมใช่ไหมครับตัวประกอบร่วมทำไมถึงเป็นตัวประกอบร่วมเพราะ1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครครับ48และเป็นตัวประกอบของใครครับ60เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าตัวประกอบร่วมของ48และ60ครับนักเรียนครับการที่จะเป็นตัวประกอบร่วมของ48แล้ว60แสดงว่าจำนวนนับเหล่านี้ต้องหาร48และ60ได้ลงตัวใช่ไหมครับโอเคครับเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งที่ได้เลยครับนักเรียนคนไหนได้บัตรตัวเลข5ครับ1คนครับมาหาครูฟุกหน่อยเร็วมาด้านหน้าเลยครับได้บัตรตัวเลขใดครับ5ครับนักเรียนครูฟุกอยากจะถามว่าทำไม5ถึงไม่เป็นตัวประกอบร่วมของ48และ60ครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไรครับเพราะว่า5ไม่ได้เป็นตัวประกอบของใครครับ48แต่5เป็นตัวประกอบของใคร60นะครับนักเรียนจากเหตุผลนะครับที่5เนี่ยไม่ใช่ตัวประกอบร่วมของ48และ60ก็คือ5เป็นตัวประกอบของ60ใช่ไหมครับแต่5ไม่เป็นตัวประกอบของ48นั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก็บบัตรตัวเลขไว้ที่กลุ่มตัวเองก่อนครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าตัวประกอบร่วมของ48และ60คือจำนวนใดบ้างครับคืออะไรบ้างครับ
1: 1 2 3 4 6และ42
0: ในตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทราบตัวประกอบร่วมของ48และ60ก็คือ1 2 3 4 6และ12แล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนมาพิจารณาอะไรอีกสักเล็กน้อยครับนักเรียนครับจากตัวประกอบทั้งหมดของ48ก็คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48เนี่ยแสดงว่าตัวประกอบของ48คือจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวแสดงว่าตัวประกอบของ48เนี่ยคือตัวหารใช่หรือไม่ครับ
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ใช่นะครับตัวประกอบของ48ก็คือตัวหารนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนมาดูตัวประกอบทั้งหมดของ60ตัวประกอบทั้งหมดของ60มีอะไรบ้างครับ
1: 15 20 30 40 50 60
0: ตัวประกอบของ60ก็คือจำนวนนับที่หาร60ได้ลงตัวนะครับแสดงว่าตัวประกอบของ60เนี่ยก็เป็นตัวหารใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยนะครับเป็นตัวหารนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับที่นักเรียนได้ทราบนะครับว่าจาก1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมใช่ไหมครับนักเรียนเราสังเกตสิครับว่า1 2 3 4 6และ12หาร48ลงตัวไหมครับครับและ1 2 3 4 6และ12หาร60ลงตัวไหมครับ
2: ล
0: งตัวครูฟุกอยากถามว่าถ้าครูฟุกเรียก1 2 3 4 6และ12เนี่ยว่าตัวหารร่วมได้ไหมครับได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมครับ
2: ได
0: ้เพราะอะไรเพราะว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยหาร48และหาร60ได้ลงตัวนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับครูฟุก

0: ก็อาจจะเรียก1 2 3 4 6และ12เนี่ยว่าตัวหารร่วมครับนักเรียนจากนั้นครับเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับ1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ48และ60นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนเอ๊ะจากตรงนี้ครับนักเรียนเอ๊ะแล้วตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือจำนวนใดครับคืออะไรครับ
1: 12
0: คืออะไรนะครับ
1: 12
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนก็พบเห็นแล้วนะครับว่าตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ48และ60เนี่ยคือ12นักเรียนครับถ้าครูฟุกจะเรียก12ว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดได้หรือไม่ครับได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับ
1: ได้
0: นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเราสามารถเรียก12นะครับได้อีกอย่างหนึ่งว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับของ48และ60นั่นเองครับนักเรียนและตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับเราใช้อักษรย่อว่าหอรอมอเวลานักเรียนเขียนนะครับนักเรียนต้องเขียนหอหีบแล้วก็จุดรอเรือจุดและก็มอม้าจุดนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าตัวหารร่วมของ48และ60ได้แก่จำนวนใดบ้างครับอะไรบ้างครับ
1: 1 2 3 4 6และ12
0: และตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือหอรมอใช่ไหมครับของ48และ60คือจำนวนใดครับ
1: 12
0: คือ12นั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาหาหอรมอของ18และ27ครับถ้านักเรียนจะหาหอรมอของ18และ27เนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรก่อนครับต้องหาอะไรก่อนครับ
1: หาต
0: ัวประกอบของใครก่อนครับ18และ27เอ๊ะเราหาตัวประกอบของ18ก่อนนะครับตัวประกอบของ18มีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: มี1ถูกต้องครับ
1: 2
0: ถูกต้องครับ
1: 3
0: 4ได้ไหมครับ
1: 4
0: ไม่ได้ครับ4ไม่ได
1: ้
0: 6มีไหมครับ
1: 9
0: อะไรครับ
1: 9
0: มีไหมครับอะไรอย่าลืมนะครับ
1: 28
0: อะไรนะครับ
1: 8
0: และ18นะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมตัวมันเองด้วยนะครับต่อไปครับตัวประกอบของ27ครับเอ๊ะมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: แน่นอนครับเพราะว่า1เป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวนนะครับอย่าลืมเลยนะครับคือ1
1: 3
0: 3อะไรครับเห็นไม่ได้อะไรครับ
1: 9
0: 9อะไรครับ
1: 27
0: ตัวมันเองก็คือ27นั่นเองครับจากนั้นคำนักเรียนให้นักเรียนนะครับพิจารณาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ18และ27เอ๊ะมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: มี
1: 1
0: ใช่ไหมครับ1
1: 3
0: 39นะครับตอนนี้นักเรียนก็ทราบแล้วครับว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ18และ27คือ1 3และ9นั่นเองครับเมื่อนักเรียนได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องมาพิจารณาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดหรือตัวหารร่วมที่มากที่สุดเอ๊ะคือจำนวนอะไรครับ
1: 9
0: คือ9นั่นเองครับดังนั้นครับนักเรียนก็ได้หอรมอแล้วใช่ไหมครับหอรมอของ18และ27คือจำนวนใดครับก็คือ
1: 9
0: นะครับเพราะหอรมอคือตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้หาหอรมอของ18และ27ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสรุปความหมายของหอรมอหน่อยครับว่าเอ๊ะเราจะให้ความหมายของหอรมอเนี่ยไว้ว่าอย่างไรดีครับเอ๊ะสรุปอย่างไรดีครับจากเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูตัวอย่างกันมาสรุปว่าไงดีครับนักเรียนจะพิจารณายังไงนะครับทำไงดีครับอะไรเอ่ยนักเรียนก็ต้องดูอะไรครับจำนวนนับใช่ไหมครับที่อะไรด้วยที่อะไรนะมากใช่ไหมแล้วต้องมากที่สุดนะครับที่หารนะครับที่หารจากเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18และ27ได้ลงตัวนะครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถสรุปความหมายของหรม.ได้ดังนี้เลยนะครับคือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวจากความหมายตรงนี้ครับครูฟุกจะขยายให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นจากเมื่อสักครู่นี้ครับเราหาหรม.ของอะไรนะครับ18และ27ได้หรม.เป็นเท่าไหร่ครับ1 หรม.ครับหรม.หรม.คือ9แสดงว่า9เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นจำนวนนับเหล่านั้นในที่นี้ก็คือ18กับ27นะครับได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มเติมนะครับความเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาหาหรม.กันนะครับของ18 27และ36จากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้หาหรม.ของ18และ27ไปแล้วใช่ไหมครับครูฟุกจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งจำนวนครับก็คือ36ครับนักเรียนจะทำอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นแรกนักเรียนต้องพิจารณาจากอะไรครับจากอะไรครับหาตัวประกอบของใครครับ18ตัวประกอบของ18มีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1 2 3 6 9
0: นะครับเพราะว่าเราได้หาไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ27ครับ
1: 1 3 9
0: นะครับจากข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราได้หาหรม.ของ18และ27จากข้อนี้ครูฟุกเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนก็คือ36ครับนักเรียนก็ต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของใครด้วยครับ36มีจำนวนอะไรบ้างครับ
1: 1 2 2 3 4 6
0: มีอะไรครับ9เก่งมากครับอะไรอีกเอ่ยเก่งมากครับ12อะไรนะครับนักเรียนอย่าลืม18ด้วยครับ18และ36ครับเมื่อนักเรียนนะครับได้หาตัวประกอบทั้งหมดของ18 27และ36เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับมาพิจารณาตัวประกอบหรือตัวหารร่วมของ18 27และ36มีจำนวนใดบ้างครับ1
1: 3
0: 3 9 9มีอีกไหมครับเพื่อนตอบ18 18ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เพราะ18ไม่เป็นตัวประกอบของใครครับ
1: 27
0: นะครับการที่จะเป็นตัวประกอบร่วมนะครับหรือตัวหารร่วมนะครับต้องเป็นตัวประกอบของ18 27และ36นะครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็ได้มาแล้วนะครับว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนะครับของ18 27และ36ก็มี1 3และ9นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนตั้งใจดูดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อนักเรียนได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนพิจารณาอะไรต่อครับอะไรต่อครับตัวอะไรครับให้นักเรียนว่าให้พิจารณาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับหรือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือจำนวนใดครับ
1: 9
0: คือจำนวนใดครับ
1: 9
0: นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนได้แล้วนะครับว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ18 27และ36คือ9ดังนั้นหรม.ของ18 27และ36คือจำนวนใดครับ
1: 9
0: ก็ต้องเป็น9นะครับนักเรียนก็สรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนก็ได้หรม.ของ18 27และ36เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและนักเรียนอย่าลืมครับนักเรียนต้องตอบนะครับเวลาตอบนะครับเราต้องตอบเป็นเลขไทยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนได้หาหรม.นะครับของ18 27และ36เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปวิธีการการหาหรม.โดยการหาตัวหารร่วมอีก1ครั้งครับขั้นแรกทำอย่างไรก่อนหาอะไรก่อนครับหาอะไรก่อนครับดังๆครับหาตัวประกอบของจำนวนนับที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับเมื่อหาตัวประกอบเสร็จแล้วนักเรียนต้องหาอะไรต่อครับหาอะไรต่อครับต้องหาอะไรก่อนตัวหารร่วมหรือต ตัวประกอบรวมเมื่อนักเรียนได้ตัว

ประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อตัวอะไรครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับเมื่อได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้หอรมอของจำนวนนับนั้นนั่นเองครับนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันต่อเลยครับสำหรับนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 1.5 ครับเราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับต้องนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.5 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับฟังคำชี้แจงของครูฟุกดีๆนะครับให้นักเรียนหาหอรมอของจำนวนนับที่กำหนดนะครับและเมื่อทำเสร็จครูฟุกอาจจะสุ่มนักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอครับสำหรับใบกิจกรรมของครูฟุกในวันนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อครับนักเรียนมีอยู่3ข้อแต่วันนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับโดยครูฟุกจะให้นักเรียนมาเลือกบนกระดานครับจะเอาข้อไหนดีครับนักเรียนปลายทางก็เลือกทำได้เลยนะครับ1ข้อหรือจะทำทุกข้อก็ได้นะครับตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มลุกขึ้นครับมาเลือกได้เลยครับ1คนครับลุกเลยใครก็ได้ครับลองตกลงกันก่อนก็ได้นะครับว่าจะเลือกอันไหนนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับนักเรียนนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนทุกกลุ่มได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าได้รับเรียบร้อยครับหยิบใบกิจกรรมจากแฟ้มออกมาและทำข้อที่เราเลือกได้เลยนะครับลงมือทำได้เลยครับทางต้นทางและปลายทาง

0: นักเรียนเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับจากข้อที่1ครับให้นักเรียนหาหอรมอของ8 20และ24กลุ่มไหนเลือกข้อนี้ไปครับยกมือหน่อยเร็วขอตัวแทน1กลุ่มครับกลุ่มไหนดี1หรือ5กลุ่ม1ก็ได้ครับกลุ่ม1 1คนครับยืนนะครับได้เลยครับแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางครับลุกขึ้นครับเดี๋ยวกลุ่ม5ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมเพื่อนเลยนะครับทำไงบ้างครับ
1: ตัวประกอบทั้งหมดของ8ได้แก่1 2 4และ8ครับ
0: กลุ่ม5ตรวจสอบนะครับถูกต้องไหมครับตัวประกอบของ8ได้แก่1 2 4และ8ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปตัวประกอบทั้งหมดของ20ครับ
1: ตัวประกอบทั้งหมดของ20ได้แก่1 2 4 5 10และ20
0: กลุ่ม5ตรวจสอบกับเพื่อนนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางถ้าถูกต้องนักเรียนสามารถขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับต่อไปครับ
1: ตัวประกอบทั้งหมดของ24ได้แก่1 2 3 4 6 8 12และ24ครับ
0: เมื่อนักเรียนได้ตัวประกอบนะครับของ8 20และ24เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อครับ
1: ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมครับ
0: เอจำนวนได้บ้างครับ
1: ได้แก่1 2และ4ครับ
0: 1 2และ4นะครับเมื่อได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมเรียบร้อยแล้วพิจารณาอะไรต่อครับ
1: ตัวหารร่วมที่มากที่สุดครับ
0: คือจำนวนใดครับ
1: 4ครับ
0: 4และหอรมอของ8 20และ24คือจำนวนใดครับ
1: 4ครับ
0: 4นะครับเรียบร้อยครับนักเรียนได้หอรมอของ8 20และ24แล้วนะครับก็คือ4นั่นเองครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองเลยนะครับกลุ่มที่เลือกข้อนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับข้อนี้ครับนักเรียนกลุ่มไหนเลือกจบข้อนี้ครับกลุ่มไหนเอ่ยยกมือเร็วกลุ่ม4กลุ่มเดียวเลยใช่ไหมครับตัวแทน1คนครับยืนขึ้นเลยครับทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรก
2: หาตัวประกอบของ15ก่อนค่ะ
0: ตัวประกอบของ15มีจำนวนใดบ้างครับ
2: 1 3 5แล้วก็15ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ28ครับ
2: 1 2 4 7 10

0: 19ครับเมื่อนักเรียนนะครับได้ตัวประกอบของ15 28และ49นักเรียนทำไงต่อครับพิจารณาอะไรต่อ
1: หาตัวประกอบร่วมค่ะ
0: หาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมใช่ไหมครับเอ๊ะคือจำนวนใดบ้างครับ
1: 1ค่ะ
0: 1ใช่ไหมครับนักเรียนเอ๊ะแล้วตัวหารร่วมที่มากที่สุดต้องเป็นอะไรครับ
1: 1ค่ะ
0: 1ครับและหรม.ล่ะครับ
1: 1
0: 1นะครับแสดงว่าหรม.ของ15 28และ49ก็คือ
1: 1
0: 1นั่นเองครับเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับที่เลือกข้อนี้แล้วทำถูกต้องคิดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับต่อไปครับเอ๊ะข้อนี้กลุ่มไหนเลือกบ้างครับยกมือเร็วกลุ่ม3และกลุ่ม2นะครับคุณครูให้ตกลงกันกลุ่มไหนดีตกกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ขอใช่ไหมครับกลุ่ม3ขอเป็นตัวแทนนำเสนอข้อนี้ครับทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรกทำไงก่อนครับขั้นแรก
2: หาตัวประกอบของ21ครับ
0: หาตัวประกอบของ21มีจำนวนใดบ้างครับ
2: 1 3 7และ21ครับ
0: 1 3 7และ21กลุ่ม2ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเลยนะครับต่อไปครับ
2: ตัวประกอบของ28มี1 2 4 7 14และ28ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปครับ
2: ตัวประกอบของ40ตัวประกอบของ42มี1 2 3 6 7 14 21 12ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปพร้อมกันเลยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้ตัวประกอบของ21 28และ42เรียบร้อยแล้วนักเรียนทำไงต่อครับ
2: ตัวหารร่วมของ21 28และ42
0: แล้วเนี่ยพิจารณาตัวหารร่วมใช่ไหมครับหรือตัวประกอบร่วมเอ๊ะคือจำนวนใดครับ
2: 1กับ7ครับ
0: 1และ7ถูกไหมครับถูกต้องครับตอนนี้กลุ่ม2กำลังช่วยตรวจสอบอยู่นะครับจากนั้นครับเมื่อได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาตัวหารร่วมที่มากที่สุดคือจำนวนใดครับ
2: 7ครับ
0: 7เอ๊ะแล้วหรม.จะต้องคือจำนวนใดครับ
2: 7ครับ
0: 7นะครับตอบให้เรียบร้อยครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับสำหรับนะครับทั้ง3ข้อนี้นะครับนักเรียนก็ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับถูกต้องไหมครับกลุ่มไหนทำถูกยกมือเก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองอีกหนึ่งครั้งครับว่าวันนี้ทำถูกต้องหมดเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับวันนี้นะครับครูฟุกเชื่อว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการหาหรม.นะครับโดยการหาตัวหารร่วมแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุ้งมีคำถามมาถามนักเรียนครับทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางนะครับหรม.ของ8 20และ24คือจำนวนใดครับคือจำนวนใดหรม.ของ8 20และ24อะไรนะครับ4นักเรียนตอบว่าหรม.นะครับของ8 20และ24คือ4ครูฟุ้งถามต่อว่าทำไม4จึงเป็นหรม.ของ8 20และ24ครับเพราะ4เป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลย
3: ตัวหารร่วมที่มากที่สุด
0: เพราะ4เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่ทำอะไรได้หารอะไรครับ
3: หาร8 24
0: นะครับการที่4นะครับเป็นหรม.ของ8 20และ24นั้นก็คือ4นะครับจะเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัว3จำนวนในที่นี้ก็คืออะไรบ้างครับ8นะครับแสดงว่าในการที่นักเรียนจะหาหรม.นะครับนักเรียนก็ต้องหาจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวครับจากความหมายครูฟุกจะขยายเพิ่มเติมก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดจากโจทย์ในข้อนี้ก็คือ4ใช่ไหมครับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นจำนวนนับเหล่านั้นในที่นี้ก็คืออะไรบ้างครับคืออะไรบ้างครับ
3: 8
0: เพื่อเพิ่มเติมนะครับในความเข้าใจนะครับในเรื่องของการหาหรม.โดยการหาตัวหารร่วมนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบขัด 1.5 กับนักเรียนซึ่งแบบขัด 1.5 นะครับนักเรียนมาพิจารณาก่อนนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อใช่ไหมครับครูฟุกอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำทบทวนทุกข้อเลยนะครับเพื่อเราจะตรวจสอบว่านะครับเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามานะครับดูกันนะครับว่าในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรครับในชั่วโมงถัดไปนะครับนักเรียนก็ยังได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหาหรม.แต่จะมีอีกหนึ่งวิธีครับคือการแยกตัวประกอบเราจะหาหรม.นะครับโดยการแยกตัวประกอบครับนักเรียน จากนั้นนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะครับจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปครับคือแบบขัด 1.6 ครับ

0: และใบกิจกรรม 1.6 ครับและสิ่งที่เราจะลืมกันไม่ได้นะครับคือเราต้องมาตรวจสอบความเข้าใจในชั่วโมงนี้นะครับว่านักเรียนแต่ละคนนั้นเข้าใจมากน้อยเพียงไรครับหยิบแผ่นป้ายตรงกลางโต๊ะได้เลยครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางเตรียมตัวด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับชูให้เพื่อนปลายทางเห็นหน่อยครับโบกหน่อยสะบัดหน่อยนะครับวันนี้ทุกคนเข้าใจในเรื่องการหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับเรียบร้อยครับเก็บใส่ตะกร้าครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับและใบกิจกรรมแบบฝึกหัดนะครับได้ตามนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ครอบครัวแตกแยกเนี่ยเกิดจากความรุนแรงในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่าผลกรรมต่างๆเนี่ยไปตกกับลูก
1: คณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยเกิดมาด้วยต้องเรียกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระราชดำริเรื่องการที่จะต้องมีสายสังคมศาสตร์ขึ้นมาเพราะสาขาแบบนี้ท่านพระองค์ทรงดำริว่าควรจะให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเรียนบนพื้นฐานนั้นเนี่ยสังคมศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เสริมเติมเต็มให้ความเป็นมหิดลเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้น
0: หลังจากที่ผมได้เรียนรู้ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เนี่ยฮะก็ได้นำความรู้นะฮะไปใช้ในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่เป็นประโยชน์มากนะฮะที่ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ทำงานในด้านการบริการสังคมมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสอบสวนในการทำงานด้านการสอบสวนนั้นเนี่ยจะต้องมีทฤษฎีนะฮะที่จะเข้ามาดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องอาชญาวิทยาต่างนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาทำงานเนี่ยจะไม่มีหลักการนะฮะแล้วก็ทำไปตามอำเภอใจในส่วนของหลักวิชาการเนี่ยจะต้องเข้ามาแบ็กอัพมีทฤษฎีที่จะมีหลักคิดในการที่จะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานงานวิจัยของผมนะฮะได้ดำเนินการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
1: สิ่งที่เราปลูกฝังมากเลยคือว่าเขาต้องรู้จักสังคมเขาต้องมีความสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้คือสิ่งที่ใหญ่เหมือนดร.อดุลย์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของคณะนะครับเป็นผู้ที่เอาวิชาการเข้าไปรับใช้สังคมทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่อันนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะอยู่ครับ
0: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนับตั้งแต่ที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ขึ้นมาเนี่ยนะก็พอดีในช่วงนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยได้มาศึกษาในเรื่องนี้ว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะมีปัญหาอะไรบ้างงานวิจัยเนี่ยก็ทำให้มีผลนะฮะให้มีการปรับปรุงกฎหมายนะให้มันดีขึ้นแล้วก็มันก็ดีขึ้นจริงๆนะฮะปรับปรุงให้มีพนักงานสอบสวนหญิงขึ้นมาในส่วนของผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่ามีพนักงานสอบสวนหญิงเข้าไปดำเนินการเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรามีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ได้ความจริงนะฮะได้ข้อมูลซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ได้จากผลการวิจัย
2: ถ้าสอบสวนเด็กเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าคุยกับเด็กได้ง่ายเขายอมคุยกับเราเพราะเด็กบางคนเนี่ยคือเขาโดนอะไรมาเนี่ยบางทีเขาไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดเราไปคุยกับเขาแบบสร้างความสนิทสนมเนี่ยค่ะให้เขาพูดมาบ้างเราก็จะรู้ความทุกข์ของเขาหรือว่าเขาอยากได้อะไรเขาโดนอะไรมาอะไรอย่างเงี
3: ้ยเมื่อมีการใช้พรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับสามารถประนีประนอมยอมความผู้กรณีที่เป็นสามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัวครับว่าทำให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัวเกิดขึ้น
1: ทิศทางข้างหน้าเนี่ย

0: เราอยากให้งานวิจัยเนี่ยเป็นแกนในการเคลื่อนคณะในทุกมิติเลยนะครับแล้วหวังว่างานวิจัยที่เกิดขึ้น publication ที่เกิดขึ้นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้คณะสังคมเนี่ยช่วยต่อทิศทางของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินในการที่ไม่ดนจะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมที่มากขึ้นอันนี้คือทิศทางที่เรากำลังทำครับ
1: การที่ได้มาเรียนปริญญาเอกที่มหิดลแห่งนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมมีหลักการมีแนวคิดมีวิธีคิดวิธีการทำงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์นะฮะสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำความรู้นำประสบการณ์ต่างๆไปใช้ในการทำงานนะฮะผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่ได้นำความรู้มาช่วยเหลือประชาชนนะที่ตกทุกข์ได้ยากนะใครต้องการความช่วยเหลือนะก็เราก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอ็กครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเนื้อหาที่มีชื่อว่าครับถูกต้องครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตนักเรียนเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าครับเคยได้ยินไหมครับคำว่าปัจจัยการผลิตไหนใครตอบครูได้บ้างว่ามันหมายความว่าอย่างไรน่าจะยังไม่เคยได้ยินนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินคำว่าปัจจัยการผลิตไหมครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินครับในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับสิ่งสำคัญเลยอีกสิ่งหนึ่งก็คือปัจจัยการผลิตจะมีคำนี้อยู่บ่อยๆถ้าเราเรียนวิชาทางเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันนะครับว่าปัจจัยการผลิตหมายถึงอะไรแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1บอกว่านักเรียนอธิบายความหมายแล้วก็องค์ประกอบของปัจจัยการผลิตได้เราจะมาทราบว่าปัจจัยการผลิตหมายถึงอะไรแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างข้อที่2นะครับนักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการผลิตได้ปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ออกมาได้ครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่3ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของปัจจัยการผลิตที่นำมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการครับนี่นะครับคือจุดประสงค์ที่พวกเราจะต้องบรรลุในวันนี้ครับครูมีภาพภาพหนึ่งมาให้พวกเราได้ดูกันภาพนี้คือภาพอะไรครับภาพนี้นะครับเป็นสินค้าขั้นอะไรเอ่ยการทำไร่สตรอเบอรี่การปลูกสตรอเบอรี่ได้ผลขั้นปฐมภูมิต่อมาสมมุติว่าครูนำสตรอเบอรี่ไปแปรรูปเป็นขั้นในขั้นทุติยภูมิก็จะกลายมาเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนั่นเองครับจากผลสตรอเบอรี่แปรรูปหรือว่าผลิตเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งครูมีคำถามถามว่าการผลิตสตรอเบอรี่หรือว่าแปรรูปสตรอเบอรี่อบแห้งใช้สิ่งใดมาผลิตบ้างนักเรียนตอบได้ไหมครับแน่นอนมันต้องมีอะไร
2: สตรอเบอร
1: ี่แน่นอนครับต้องมีสตรอเบอรี่มีอะไรอีกครับ
3: เครื่องอบแห้ง
1: เครื่องอบแห้งถูกต้องครับก็อาจจะต้องมีถุงบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมครับในการบรรจุสตรอเบอรี่อบแห้งนักเรียนปลายทางครับตอบถูกไหมครับน่าจะตอบถูกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะครับในการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งจะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นแน่นอนต้องมีเครื่องอบอะไรเครื่องอบผลไม้เพื่อให้สตรอเบอรี่นะครับเป็นยังไง
2: แห้ง
1: หรือถ้าไม่มีเครื่องอบเนี่ยอาจจะใช้ธรรมชาติคือนำสตรอเบอรี่ไปตากแดดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ต่อมาก็คือต้องมีอะไรครับจะต้องมีโรงงานที่สะอาดใช่ไหมครับในการผลิตสินค้าพวกที่เป็นอาหารต่อไปแน่นอนขาดไม่ได้เลยคือต้องมีจะต้องมีสตรอเบอรี่แล้วก็สุดท้ายเราเรียกพวกเขาว่าพวกคนงานแรงงานนั่นเองครับในการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งได้ซึ่งเครื่องอบผลไม้สตรอเบอรี่โรงงานแรงงานแล้วก็ประกอบการนะครับเราจะเรียกพวกเขาว่าปัจจัยการผลิตนั่นเองครับก็คือเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของปัจจัยการผลิตกันเลยนะครับปัจจัยการผลิตก็คือสิ่งที่นำมาใช้ประกอบกันในการผลิตสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ครับข้อที่1คืออะไรครับ
2: ที
1: ่ดินถูกต้องครับข้อที่2
2: ทุน
1: ข้อที่2คือทุนครับข้อที่3
2: แรงงาน
1: ถูกต้องครับข้อที่3แรงงานแล้วก็สุดท้าย
2: ผู้ประกอบการ
1: ถูกต้องครับผู้ประกอบการครับข้อสุดท้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าปัจจัยการผลิตในการผลิตอะไรก็แล้วแต่จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีสินค้าหรือว่าบริการออกมาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็อาจจะไม่มีสินค้าหรือว่าบริการเกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการในแต่ละข้อกันเลยครับหัวข้อแรกคือที่ดินที่ดินคืออะไรทางเศรษฐศาสตร์ก็คือการผลิตภาคการเกษตรที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเพื่อการเลี้ยงสัตว์หรือว่าที่ดินในการผลิตภาคอุตสาหกรรมคือการใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าหรือว่าเก็บสินค้าครับผลตอบแทนของที่ดินคือค่าเช่านั่นเองครับนักเรียนปลายทางครับเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับเรามาดูตัวอย่างที่ดินกันครับอย่างเช่นที่ดินในการทำการเพาะปลูกเขาปลูกอะไรครับ
2: อ้อย
1: ถูกต้องครับที่ดินในการทำการเกษตรคือที่ดินในการปลูกไร่อ้อยครับต่อไปภาพที่2ที่ดินเขาทำอะไรเขาปลูกอะไรกับที่ดินนี้บ้าง
2: ว่านหางจระเข
1: ้ว่านหางจระเข้อันไหนครับมันอะไรที่ดินสำหรับเพาะปลูกหรือว่าการเกษตรภาพนี้มีการปลูกอะไรบ้างก็คือลูกเสียงแดงคือแก้วมังกรครับแล้วก็มีอะไรอีก
2: ก
1: ล้วยแล้วก็มะพร้าวนั่นเองครับต้นยังไม่ใหญ่นี่นะครับเป็นที่ดินในการทำการเกษตรก็จะปลูกแก้วมังกรปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกมะพร้าวครับต่อไปที่ดินทำหรับทำการเกษตรต่อไปคือการเลี้ยงการเลี้ยงวัวนั่นเองครับต่อไปอีกที่ดินสำหรับทำการเกษตรที่ดินนี้เราได้มีการเพาะเลี้ยงทำการประมงอาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหรือว่าเลี้ยงปูก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นที่ดินทางเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในปัจจัยการผลิตครับต่อไปที่ดินนี้เป็นที่ดินสำหรับการตั้งอะไรที่ดินสำหรับการตั้งโรงงานก็ถือว่าเป็นที่ดินในปัจจัยการผลิตครับต่อไปให้พวกเรานึกย้อนไปตอนขั้นนำของคุณครูครูได้เอาสตรอเบอรี่ใช่ไหมมาแปลรูปเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งดังนั้นที่ดินในการทำสตรอเบอรี่ต้องเป็นที่ดินคือในการทำในการทำไร่สตรอเบอรี่นั่นเองครับซึ่งนักเรียนก็ตอบถูกครับเดี๋ยวเมื่อเราเรียนครบที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการจบเราก็จะสามารถเติมภาพแต่ละภาพในช่องได้ว่าการแปรรูปสตรอเบอรี่อบแห้งดังนั้นที่ดินก็คือการทำไร่สตรอเบอรี่ครับต่อไปคือ
2: ทุน
1: เรามาดูความหมายของทุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตกันครับทุนก็คือเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์

0: พื่อการผลิตสินค้าและบริการครับอย่างเช่นโรงงานเครื่องจักรในโรงงานรถบรรทุกแล้วก็สัตว์ที่ใช้แรงงานครับเครื่องจักรในโรงงานรถบรรทุกหรือว่าสัตว์ที่ใช้แรงงานถือว่าเป็นทุนผลตอบแทนของสินค้าทุนคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือดอกเบี้ยครับอันนี้นะครับผลตอบแทนของทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็คือดอกเบี้ยครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเดี๋ยวมาดูความรู้เสริมกันรู้หรือไม่เงินไม่ใช่ปัจจัยการผลิตประเภททุนทางเศรษฐศาสตร์ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าทุนกันให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพแรกภาพแรกนักเรียนเห็นเป็นร้านอะไรครับร้านตัดผมหรือว่าร้านเสริมสวยดังนั้นสินค้าทุนหรือว่าทุนในร้านเสริมสวยคืออะไรตอบได้ไหมครับเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในร้านเสริมสวยมันต้องมีอะไรบ้างที่เป็นสินแน่นอนครับต้องมีแบตเตอรี่ตอบถูกต้องมีกรรไกรต้องมีไดเป่าผมแล้วก็พวกชั้นวางที่ลากเลื่อนได้แล้วก็อะไรเหมือนกับแปรงที่ย้อมผมสินค้าพวกนี้นะครับเราถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นทุนของร้านของร้านตัดผมหรือว่าร้านเสริมสวยนั่นเองครับต่อไปภาพที่2ภาพนี้เป็นร้านร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ดังนั้นสินค้าทุนหรือว่าทุนของร้านคาเฟ่ต้องมีอะไรบ้างไหนลองนึกก่อน
1: เคร
0: ื่
1: องชงกาแฟ
0: เครื่องชงกาแฟเมล็ดกาแฟอะไรอีก
1: ช
0: ้
1: อนคนกาแฟ
0: แก้ว
1: เคร
0: ื่องปั่นหลากหลายเลยเครื่องตู้เย็นก็ถือว่าเป็นสินค้าทุนในร้านกาแฟได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าว่าทุนในร้านกาแฟมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเครื่องบดกาแฟแล้วก็แก้วเมล็ดกาแฟนี่นะครับก็ถือว่าเป็นทุนของร้านกาแฟครับต่อไปตัวอย่างที่3นักเรียนเห็นอะไรครับในภาพร้านอาหารตามสั่งนักเรียนคิดว่าร้านอาหารตามสั่งอะไรที่ถือว่าเป็นทุนของร้านอาหารตามสั่งบ้าง
2: จาน
0: ชามข้าวแล้วอะไรอีก
1: เน
0: ื้
1: อ
0: สัตว์ไข่แก้วแก๊ส
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็
1: น
0: ตู้เย็นกระทะใช่ครับไข่อีกแล้ว
1: ไฟ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าสินค้าทุนหรือว่าทุนของร้านอาหารตามสั่งมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกระทะหม้อตะหลิวจวักแล้วก็ที่พวกเรายกตัวอย่างมาก็เป็นพวกแก๊สจานชามช้อนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นสินค้าทุนของร้านอาหารตามสั่งเข้าใจไหมครับความหมายของทุนเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเติมภาพปริศนากันครับจากการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งจากที่ดินเราได้แล้วใช่ไหมครับเป็นไร่สตรอเบอรี่ดังนั้นต่อไปก็คือทุนของการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งต้องมีอะไรครับต้องมีเครื่องอบผลไม้ถูกต้องครับเก่งมากอะไรอีกเครื่องบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมครับในการบรรจุสตรอเบอรี่ที่อบแห้งแล้วใส่ถุงแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกโรงงานพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทุนของการแปรรูปสตรอเบอรี่อบแห้งนักเรียนปลายทางครับเข้าใจใช่ไหมครับต่อไปครับหัวข้อต่อไปคือหัวข้อแรงงานนั่นเองแรงงานเดี๋ยวเรามาดูกันความหมายของแรงงานคืออะไรแรงงานก็คือกำลังกายและกำลังความคิดของคนที่ใช้ในการผลิตตลอดจนความรู้ความชำนาญของมนุษย์ที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการอันนี้คือความหมายของแรงงานครับแล้วค่าตอบแทนของแรงงานล่ะคือค่าอะไรน่าจะเดาได้อันนี้ไม่ยากเมื่อเราไปทำงานที่ใดที่หนึ่งเราก็จะได้ค่าอะไร ถูกต้องผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างนั่นเองครับนี่นะครับก็เป็นแรงงานแรงงานทำอะไรแรงงานผลิตเย็บตัดเสื้อผ้าต่อไปภาพนี้เป็นแรงงานผลิตการทำการผลิตข้าวก็เป็นการทำนาชาวนาก็ถือว่าเป็นแรงงานครับต่อไปภาพนี้คนกำลังทำอะไรเห็นต้นยางพาราแล้วก็คนกำลังกรีดยางก็ถือว่าเป็นแรงงานภาคการเกษตรครับอันนี้ความรู้เสริมนิดนึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปีพ.ศ. 2567นักเรียนทราบไหมครับว่าจังหวัดไหนที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเยอะสุดในประเทศไทยจังหวัดไหนไหนลองดูดิอันนี้เสริมความรู้ถูกต้องครับภูเก็ตมีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงสุดในประเทศไทยก็คือวันละไม่ต่ำกว่า370บาทต่อ1วันต่อไปรองลงมาจากภูเก็ตก็คือจังหวัดใช่หรือเปล่าอันนี้370รองลงมาก็ต้องเป็น363บาทก็อย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนครปฐมแล้วก็นนทบุรีก็คือจังหวัดรอบๆปริมณฑลนั่นเองครับก็จะได้รับค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เอ่ย363บาทนั่นเองครับอันนี้นะครับก็เป็นความรู้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยปีพ.ศ. 2567ครับเมื่อสักครู่เราเรียนเรื่องแรงงานไปแล้วดังนั้นภาพนี้ที่เราจะต้องเอามาก็คือเป็นภาพเกี่ยวกับการแรงงานในการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งหรือว่าการบรรจุภัณฑ์ในโรงงานเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายของปัจจัยการผลิตนั่นก็คือผู้ประกอบการนั่นเองครับผู้ประกอบการคือใครก็คือผู้ที่นำที่ดินทุนแรงงานมาร่วมดำเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของใครเอ่ยผู้บริโภคนั่นเองครับนักเรียนคิดว่าเจ้าของกิจการผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรในการผลิตสินค้าคือต้องการอะไรผลตอบแทนของเขาคือ
1: กำไร
0: เป็นไปทางครับตอบได้ไหมครับผลตอบแทนของผู้ประกอบการคืออะไรครับสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเวลาผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนั่นก็คือกำไรถูกต้องครับเก่งมากต่อไปหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาเติมในภาพปริศนาการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งผู้ประกอบการก็ต้องเป็นผู้อะไรต้องเป็นภาพก็ต้องเป็นภาพผู้ประกอบการก็คือเจ้าของบริษัทสตรอเบอรี่อบแห้งใช่ไหมครับนี่นะครับก็จบไปแล้วเรื่องปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย1ที่ดิน2ทุน3แรงงาน4โอเคเข้าใจไหมครับเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเข้าใจไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนยังไม่ถึงขั้นปฏิบัติเรามาสรุปกันสุดท้ายจากไร่สตรอเบอรี่แล้วก็จากทุนก็คือมีโรงงานมีเครื่องอบผลไม้แล้วก็มีเครื่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็แรงงานก็คือผู้ที่บรรจุสตรอเบอรี่ใส่ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีผู้ประกอบการที่คิดทำสตรอเบอรี่อบแห้งขึ้นมาสุดท้ายก็จะกลายเป็นจากผลสตรอเบอรี่สดก็จะกลายเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนั่นเองครับต่อไปนะครับครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนหนึ่งข้อก่อนที่เราจะไปปฏิบัติขั้นกิจกรรมกันคำถามมีอยู่ว่าถ้าขาดปัจจัยการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการอย่างไรครับไหนนักเรียนลองระดมความคิดสิ ยาคูจะสุ่ม1กลุ่ม

0: ออกมาตอบคำถามถ้าปัจจัยการผลิตขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปมันจะส่งผลอย่างไรต่อการผลิตสินค้าอย่างเช่นจะผลิตเงาะกระป๋องแต่ว่าไม่มีเงาะหรือว่าไม่มีคนงานในการแคะในการแกะเมล็ดเงาะหรือว่าไม่มีคนไม่มีเจ้าของบริษัทในการคิดผลิตเงาะขึ้นมาอ่ะมันจะส่งผลอย่างไรต่อสินค้าตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้ด้วยนะครับถ้าเราขาดปัจจัยการผลิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปจะส่งผลอย่างไรต่อการผลิตสินค้าครับหมดเวลาครับนักเรียนนักเรียนกลุ่มใดจะอาสาตอบบ้างไหมครับมีไหมเอ่ยอ่ะโอเคเก่งมากครับกลุ่มที่3อาสาตอบถ้าเราขาดปัจจัยการผลิตไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะส่งผลอย่างไรต่อการผลิตสินค้าครับ
1: ส่งผลให้ไม่มีสินค้าครับ
0: ถูกต้องไหมครับนักเรียนเราก็จะไม่มีสินค้าเกิดขึ้นอ่ะปรบมือเพื่อนๆหน่อยครับถ้าขาดปัจจัยการผลิตไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็จะไม่มีสินค้าชนิดนั้นเกิดขึ้นมาครับดังนั้นปัจจัยการผลิตนะครับทุกหัวข้อทุกองค์ประกอบก็ล้วนมีความสำคัญเหมือนกันหมดนะครับในการผลิตสินค้าและก็บริการนักเรียนปลายทางครับตอบถูกเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าครับน่าจะตอบถูกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้ทำอะไรเรามาดูกันก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยต้องแบ่งกลุ่มแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวเองขึ้นมา1ผลิตภัณฑ์พร้อมบอกปัจจัยการผลิตและก็ค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิตด้วยนะครับต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูปลายทาง1ครูต้องให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มแล้วก็แจกใบงานเรื่องผลิตภัณฑ์ของฉัน 2. ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมสมมุตินักเรียนมีปัญหาอะไรก็สามารถให้ความช่วยเหลือตอบนักเรียนได้ต่อมาข้อที่3เมื่อนักเรียนคิดผลิตภัณฑ์ของฉันออกมาเสร็จแล้วให้คุณครูสุ่มนักเรียน1กลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับนี่คือตัวอย่างใบงานที่4ของครูเรื่องผลิตภัณฑ์ของฉันครูยกตัวอย่างเรื่องอะไรครับนักเรียนผลิตภัณฑ์ของครูคือน้ำเปล่าน้ำดื่มนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่ครูจะต้องวาดออกมาในช่องที่ดินก็คือที่ดินสำหรับการตั้งอะไรโรงงานน้ำต่อมาทุนของการผลิตน้ำเปล่าของครูจะต้องมีอะไรบ้างมีขวดน้ำเปล่าขวดพลาสติกแล้วก็มีเครื่องบรรจุน้ำมีฝามีอะไรมีได้หมดครับต่อไปแรงงานของการผลิตสินค้าขวดน้ำของครูก็ต้องมีคนบรรจุอะไรคนกำลังบรรจุน้ำใส่ในขวดแล้วก็ผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงงานนั่นเองครับให้นักเรียนวาดภาพออกมาแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยการผลิตแล้วก็กลายมาเป็นสินค้าอะไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดออกมา1กลุ่ม1ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำร่วมกันเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่านักเรียนแต่ละกลุ่มคิดผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้มาออกมาเป็นอะไรบ้างนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทำกันเสร็จไหมเอ่ยเสร็จไหมครับอ่ะมีบางคนยังไม่เสร็จคนไหนยังไม่เสร็จสามารถกลับไปทำที่บ้านหรือว่าในเวลาว่างก็ทำให้เสร็จได้นะครับนักเรียนปลายทางครับทำเสร็จไหมครับอาจจะเหมือนกับนักเรียนต้นทางนะครับก็คือเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเมื่อมีเวลาว่างตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นก็สามารถทำให้เสร็จได้ครับเป็นไงบ้างครับผลิตภัณฑ์ของฉันยากไหมครับ
1: ไม่ยากค
0: ่ะไม่ยากเดี๋ยวครูจะขออาสาสมัคร1กลุ่มออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ชมนะครับว่าฉันได้คิดผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแล้วก็มีที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการอะไรบ้างกลุ่มไหนจะอาสาเอ่ยอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่3หนูสามารถพูดกับไมค์ได้เลยครับผลิตภัณฑ์ของฉันคืออะไรที่ดินใช้อะไรบ้างแรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุน
2: ผลิตภัณฑ์ของหนูเป็นนมตา Thank you Momo ค่ะครู
0: นมตา Thank you Momo ใช่ไหมครับโอ้ชื่อพร้อมมากเลยครับ
2: ที่ดินจะมีเล้าวัวค่ะ
0: ที่ดินจะเป็นฟาร์มเลี้ยง
2: ฟาร์มเลี้ยงวั
0: วครับ
2: ส่วนแรงงานจะมีแบบคนคอยรีดนมวัวค่ะ
0: คนคอยรีดนมวัวแล้วก็อาจจะมีคนที่บรรจุผลิตภัณฑ์นมวัวใส่กล่องแล้วก็อะไรครับ
2: แล้วก็จะมีทุนคือจะมีกล่องนมกับถังใส่นมค่ะ
0: มีกล่องนมถังใส่นมแล้วอาจจะมีเกี่ยวเครื่องจักรในโรงงานในการบรรจุนมวัวใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
2: จะมีผู้ประกอบการค่ะ
0: ผู้ประกอบการคือใครครับ
2: ก็เป็นแบบเจ้าของฟาร์มวัวค
0: ่
2: ะ
0: เจ้าของ
2: โรงงาน
0: นมวัวใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น thank you เป็นเจ้าของกิจการครับโอเคครับเก่งมากมากเลยครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้คิดผลิตภัณฑ์ของฉันที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นกลุ่มที่3ที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อสักครู่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมวัวครับต่อไปนะครับเราก็ดำเนินเรื่องมาถึงขั้นตอนสรุปแล้วนะครับก็คือสรุปปัจจัยการผลิตก็จะประกอบไปด้วย1คือที
1: ่
0: ดินผลตอบแทนคือค่า
1: เช่า
0: 2ทุนผลตอบแทนคือ
1: ดอกเบ
0: ี้ย3แรงงานผลตอบแทนคือค่าจ้างสุดท้ายผู้ประกอบการผมตอบแทนของเขาก็คือกำไรนั่นเองครับนี่นะครับก็คือปัจจัยการผลิตครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้าเราจะมาดูกันว่านักเรียนในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมากำหนดว่าฉันต้องซื้อสิ่งนี้นะฉันต้องซื้อตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องของเริ่มต้นกับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะในอันดับแรกนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายขั้นตอนการทำงานและผลลัพธ์ของรหัสลำลองเขียนรหัสลำลองแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานแบบลำดับในชีวิต

ประจำวันค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเขียนรหัสลำลองแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานแบบลำดับในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นคือเรื่องของเริ่มต้นกับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีประเด็นคำถามมาสอบถามนักเรียนค่ะประเด็นคำถามแรกของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้หรือไม่อย่างไรให้นักเรียนช่วยกันนึกถึงการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะว่าในปัจจุบันนี้เราเคยทำงานหรือสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานอย่างไรได้บ้าง

0: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นของคุณครูค่ะคุณครูเนี่ยสามารถอธิบายในเรื่องของขั้นตอนการรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในชีวิตประจำวันถูกไหมคะเมื่อถึงเวลาพักกลางวันเราจะต้องมีการรับประทานอาหารนะคะคุณครูก็จะสามารถอธิบายขั้นตอนการรับประทานอาหารกลางวันได้ทีนี้คุณครูขอตัวแทนนักเรียนค่ะสัก 1-2 คนลองนำเสนอกระบวนการที่นักเรียนเคยปฏิบัติหรือเคยทำในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆคนอื่นแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะขอตัวแทนสัก1คนค่ะเชิญค่ะ
1: ลำดับที่เราทำอย่างแรกก่อนเราตื่นนอนเลยใช่ไหมครับคือตื่นนอนครับแล้วก็เก็บที่นอนครับแล้วก็อาบน้ำครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็แปรงฟันครับแล้วก็กินข้าวครับแล้วก็แต่งตัวครับแล้วก็มาโรงเรียนครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะที่เพื่อนยกตัวอย่างนี้คือลำดับการทำงานของอะไรคะการตื่นนอนมาโรงเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนค่ะลองนำเสนอขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะตัวแทนอีกสักหนึ่งคนลูกมีไหมคะของกลุ่มนี้ก็ได้นะลองนำเสนอวิธีการหรือว่าขั้นตอนที่นักเรียนเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะยกมือตอบได้เลยค่ะลุกขึ้นตอบเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะ
2: ตอนเตะบอลครับอย่างแรกเราก็เตรียมของให้เรียบร้อยครับเราก็เดินทางมาสนามฟุตบอลครับแล้วก็ใส่รองเท้าเตรียมตัวซ้อมบอลครับออกกําลังกายก่อนแล้วค่อยซ้อมครับวอร์มร่างกายก่อนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขั้นตอนการดำเนินงานของเพื่อนคือเดินทางไปเตะฟุตบอลถูกไหมคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้นะคะคุณครูสามารถอธิบายได้เช่นการอธิบายการซื้อขนมในร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยเราเดินทางไปร้านสะดวกซื้อถูกไหมคะหยิบสินค้าที่เราต้องการหลังจากนั้นชำระเงินแล้วก็ได้สินค้าออกมานะคะนี่คือตัวอย่างของการอธิบายขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะไปต่อเลยค่ะตัวอย่างการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้3ข้อในตัวอย่างที่1นะคะคือการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัติมีใครยกตัวอย่างตู้บริการอัตโนมัติได้บ้างไหมคะที่นักเรียนเคยใช้ตู้อะไรเอ่ยเต่าบินใช่ค่ะตู้ของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ใช่ไหมคะการคำนวณราคารวมสินค้าเวลานักเรียนไปซื้อสินค้าถูกไหมคะจะต้องมีการคำนวณยอดเงินใช่ไหมคะว่าเราใช้จ่ายไปจำนวนเท่าไหร่แล้วนะคะสามารถออกมาอธิบายเป็นขั้นตอนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะการทำอาหารสิ่งนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารให้รับประทานทุกวันนะคะสามารถอธิบายออกมาเป็นลำดับขั้นตอนได้เช่นเดียวกันนะคะมีใครไม่รู้จักลำดับขั้นตอนในการทำงานชีวิตประจำวัน3ข้อนี้บ้างไหมคะไม่มีเนาะทุกคนเคยรู้จั

นะคะเคยพบเจอเคยพบเห็นใช่ไหมคะอ่ะเราไปกันต่อนะคะนักเรียนประเด็นคำถามต่อไปค่ะคุณครูมีเพิ่มเติมนะคะขั้นตอนการทำงานที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะมีลำดับการทำงานชัดเจนหรือไม่การใช้ข้อความเป็นอย่างไรสามารถทำความเข้าใจหรือตรวจสอบได้ง่ายหรือไม่นักเรียนช่วยกันตอบค่ะว่าจากที่เพื่อนทั้งสองคนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถอธิบายการทำงานได้ชัดเจนหรือไม่

0: ชัดเจนไหมคะมีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะมีการใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายถูกไหมคะแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนะคะอันนี้คือข้อดีนะคะข้อดีของการอธิบายขั้นตอนการทำงานนะที่จะต้องสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายและชัดเจนถูกไหมคะเวลาเราถ่ายทอดหรืออธิบายให้กับผู้อื่นฟังอะค่ะผู้อื่นจะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติตามหรือว่านำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของผู้อื่นได้นะคะนี่คือแนวคำตอบของครูค่ะมีลำดับชัดเจนนะคะข้อความที่อธิบายเข้าใจง่ายนะคะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการอธิบายขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้นะคะเป็นขั้นตอนในชีวิตประจำวันที่นักเรียนทุกคนเคยปฏิบัติมาแล้วแน่นอนนะคะขั้นตอนการทำงานที่ครูยกมาให้ก็คือการซักผ้าอ้าวมีใครไม่เคยซักผ้าบ้างเห็นไหมคะนักเรียนห้องนี้สามารถซักผ้าได้ด้วยตนเองทุกคนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการซักผ้าที่ครูเตรียมมาให้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะครูเริ่มจากแยกผ้าสีกับผ้าขาวนะคะลำดับต่อไปนะคะขั้นตอนที่สองเติมน้ำลงในกะละมังค่ะขั้นตอนที่3นะคะใส่น้ำยาซักผ้าลงในกะละมังขั้นตอนที่4ค่ะใส่ผ้าลงไปในกะละมังพยายามคิดตามนะคะลองนึกถึงภาพตอนที่นักเรียนซักผ้าดูว่าเป็นขั้นตอนประมาณนี้หรือไม่นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่5นะคะซักผ้าโดยการใช้มือขยี้ค่ะขั้นตอนที่6ค่ะล้างน้ำให้สะอาดในกะละมังขั้นตอนที่7ค่ะปิดผ้าใส่ตะกร้าเพื่อเตรียมตากนั่นเองนะคะคุณครูมีคำถามมาให้จากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เราทำการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่ามีขั้นตอนใดที่สามารถสลับกันได้บ้างดูไปพร้อมๆกันค่ะทั้งหมดมี7ขั้นตอนค่ะนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนใดที่สามารถสลับกันได้บ้างอ่ะเชิญค่ะ
1: ข้อ3กับข้อ4ค่ะ
0: ข้อ3กับข้อ4ก็คือเปลี่ยนจาก
1: ใส่น้ำยา
0: ใส่น้ำยาซักผ้าลงไปในกะละมังเปลี่ยนเป็น
1: ใส่ผ้าลงไปกะละมังค่ะ
0: ใส่ผ้าลงไปในกะละมังก่อนแล้วถึงจะ
1: ใส่น้ำยา
0: ผ้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครสลับขั้นตอนอื่นอีกไหมคะมีไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะครูมีแนวคำตอบให้ใกล้เคียงกับของเพื่อนเลยนะคะแนวคำตอบของครูค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะสลับขั้นตอนที่2กับ3นะคะถามว่าขั้นตอนที่3กับ4ของเพื่อนสามารถสลับได้ไหมสลับได้ถูกไหมคะเพราะว่าเวลานักเรียนทำการทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนขั้นตอนได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องจบที่เดียวกันนะผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในแนวคำตอบของครูนะคะคุณครูสลับขั้นตอนที่2นะคะจะเติมน้ำลงในกะละมังนะคะมาเป็นขั้นตอนที่3ก็คือใส่น้ำยาซักผ้าลงไปในกะละมังก่อนแล้วคุณครูถึงจะเติมน้ำลงไปนะคะในส่วนของข้อถัดไปนะคะที่เป็นข้อที่5 6และ7ค่ะคุณครูไม่มีการสลับขั้นตอนใดๆเลยเพราะว่าการซักผ้านะคะจะต้องต่อด้วยการขยี้ใช่ไหมคะต้องมีการขยี้ทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ล้างน้ำแล้วก็เตรียมนำขึ้นตาก

0: แอดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนปกติที่เราทำอยู่แล้วนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะสามารถตอบคำถามแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเลยนะคะต่อไปค่ะครูมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้ค่ะนักเรียนช่วยครูเขียนอธิบายขั้นตอนการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัตินึกไว้นะคะนึกภาพไว้นะตู้บริการอัตโนมัติมีการทำงานแบบใดบ้างนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังนึกถึงกระบวนการทำงานของตู้บริการอัตโนมัตินะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับคู่ช่วยเขียนนะคะอธิบายขั้นตอนการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัติโดยครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือครูช่วยอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูทำการแนะนำการทำให้กับนักเรียนค่ะบทบาทของนักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยครูเขียนอธิบายขั้นตอนการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัติค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูคิดหน่อยสิว่ากระบวนการเวลานักเรียนไปซื้อน้ำที่ตู้บริการอัตโนมัติจะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือการทำงานใดเป็นอันดับแรกค่ะช่วยกันตอบก็ได้ค่ะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรเอ่ย
1: เลือก
0: เลือกสินค้าใช่ไหมคะเลือกสินค้าที่เราต้องการจะซื้ออ่ะลำดับขั้นตอนที่สองค่ะ
1: เตร
0: ีย
1: ม
0: เพื่อนบางคนบอกว่าเลือกวิธีการชำระเงินแต่บางคนบอกว่าเตรียมเงินไว้เพื่อที่จะชำระถูกไหมคะได้เหมือนกันเลยอ่ะหลังจากนั้นเราเตรียมเงินเสร็จแล้วเลือกวิธีการชำระเงินเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: หยอดเง
0: ินหยอดเงินเสร็จแล้วมีอะไรอีกบ้าง
1: รอขนม
0: รับสินค้ารอรับสินค้าหลังจากนั้นพอเรารอรับสินค้าเสร็จแล้วจะมีขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: ร
0: ับ
1: ส
0: ิน
1: ค้าร
0: ับสินค้าใช่ไหมคะพอผ่านกระบวนการที่เราจะต้องรอรับสินค้าใช่ไหมคะทางตู้บริการอัตโนมัติเขาก็จะผลิตสินค้าให้เราหลังจากนั้นก็จะส่งออกสินค้ามาให้เราก็รับสินค้าใช่ไหมคะหลังจากรับสินค้าเสร็จแล้วไปไหนต่อก็นำสินค้าไปรับประทานนั่นเองเก่งมากประมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการอธิบายขั้นตอนการทำงานของตู้บริการอัตโนมัติเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถนำเสนอออกมาให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนเราไปต่อกันนะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่เราได้คิดค้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะใกล้เคียงกับของคุณครูหรือไม่นะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณครูเลือกเมนูเป็นยังไงเหมือนไหมคะเนาะเหมือนกันเนาะเรามีการเลือกเมนูสินค้าที่เราต้องการจะซื้อถูกไหมคะหลังจากเลือกเมนูนะคะขั้นตอนที่2คือเลือกลักษณะของเครื่องดื่มจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นนะคะของตู้บริการอัตโนมัติของครูจะเป็นตู้ของจำหน่ายน้ำนะคะจำหน่ายเครื่องดื่มนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเลือกรับหรือไม่รับหลอดและฝาพอเราสามารถเลือกลักษณะเครื่องดื่มได้แล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะรับฝาหรือไม่รับนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะกดซื้อเลือกวิธีชำระเงินแล้วก็ชำระเงินได้เลยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่5เลือกกดสะสมหรือไม่สะสมแต้มกรณีที่นักเรียนมีสมาชิกของตู้บริการอัตโนมัติใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเลือกว่าเราจะสะสมแต้มหรือไม่สะสมแต้มนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะหยิบหลอดและฝาพร้อมกับรับเครื่องดื่มเป็นไงคะขั้นตอนของครูกับนักเรียนใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงเลยใช่ไหมคะบางขั้นตอนนี่คือเหมือนกันเลยถูกไหมคะแสดงว่านักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้องแล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนเราไปกันต่อที่คำถามที่ครูมีมาให้อีกหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าการอธิบายขั้นตอนการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัติเรียกอีกอย่างว่าอย่างไรมีใครสามารถเดาคำตอบได้ไหมคะช่วยกันตอบก็ได้นะสิ่งที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการอธิบายขั้นตอนการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัติเราเรียกอย่างว่าอะไรคะมีใครพอคาดเดาคำตอบได้ไหมสามารถยกมือตอบได้นะคะมีไหมมีไ

0: ทางด้านหลังการอธิบายขั้นตอนการซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บริการอัตโนมัติเรียกอีกอย่างว่าอะไรคะ
1: เรียกอีกอย่างว่าการซื้อเครื่องดื่ม
0: การซื้อเครื่องดื่มใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะเก่งมากนะคะแต่ว่าคำตอบของเพื่อนเนี่ยอาจจะยังต้องอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะแต่ใกล้เคียงแล้วนะคะเราไปดูคำตอบเฉลยของครูดีกว่าว่าจริงๆแล้วการอธิบายขั้นตอนเราเรียกอย่างว่าอะไรนะคะแนวคำตอบของครูค่ะการอธิบายขั้นตอนการทำงานต่างๆนะคะเราเรียกว่าการเขียนรหัสลำลองนะคะการเขียนรหัสลำลองก็คืออธิบายเป็นขั้นตอนนะคะที่เพื่อนตอบมาเนี้ยใกล้เคียงและอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะไปต่อกันเลยค่ะการเขียนรหัสลำลองคืออะไรเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านไปพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

มากนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนรหัสลำลองก็คือการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนถูกไหมคะอาจจะเขียนออกมาในรูปแบบของการเขียนเป็นขั้นตอนอย่างที่เราได้นำเสนอหรือเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความถนัดนั่นเองนะคะลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงาน02เอาละค่ะทุกคนหยิบใบงาน02ขึ้นมานะคะใบงาน02ในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของปริศนาไอศกรีมนะคะใบงานของครูจะมีทั้งหมด2ส่วนส่วนที่1นักเรียนจะต้องเขียนอธิบายให้ได้ว่ารหัสเขียนออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอีกเช่นเคยนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูชี้แจงขั้นตอนการทำใบงาน02ปริศนาไอศกรีมและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะส่วนกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงาน02เรื่องปริศนาไอศกรีมค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาทุกคนแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำใบงานที่มีอยู่ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมใบงาน02นี้นะคะคุณครูสามารถเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ตลอดการทำใบงานเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงของใบงานที่คุณครูมีให้นะคะช่วยกันอ่านเสียงดังๆไปพร้อมๆกันค่ะคำชี้แจงของใบงานค่ะ

0: นี้เป็นรูปของไอศกรีมนะคะคุณครูมีไอศกรีมให้4รูป4แบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำไอศกรีมนะคะไอศกรีมมีชื่อว่าอะไรนะไอศกรีมโดนใจนะคะขั้นตอนในการทำไอศกรีมโดนใจค่ะอ่านไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่1ค่ะ
1: หยิบกล้วยไอศกรีม
0: ขั้นตอนที่2ค่ะ
1: ตักไอศกรีมสตรอเบอรี่ใส่กล้วยไอศกรีม1ลูก
0: ขั้นตอนที่3ค่ะและขั้นตอนที่4ค่ะ
1: โรยหน้าด้วยเกล็ดช็อกโกแลตบนไอศกรีมรสสตรอเบอรี่
0: นี่คือขั้นตอนของการ

ไอศกรีมโดนใจนะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมในข้อที่2ค่ะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำไอศกรีมในข้องอเมื่อสักครู่นี้เป็นขั้นตอนการทำไอศกรีมโดนใจถูกไหมคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องตอบคำถามคุณครูให้ได้ก็คือไอศกรีมโดนใจจากขั้นตอนที่เราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้คือรูปใดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ขั้นตอนการทำไอศกรีมโดนใจแล้วก็ตอบให้ได้ว่าเป็นรูปไอศกรีมในรูปใดใช่ไหมคะมีกอไก่คอไข่คอควายแล้วก็งองูนะคะส่วนในข้อที่2ค่ะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำไอศกรีมในข้ององูจากรูปภาพนี่คือรูปภาพของไอศกรีมข้ององูถูกไหมคะนักเรียนจะต้องอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนนะคะโดยใช้วิธีการเขียนแบบรหัสลำลองถูกไหมคะมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4เรียงลำดับลงมานะคะอธิบายตามรูปของไอศกรีมได้เลยเริ่มต้นจากอะไรนะคะขั้นตอนที่2คืออะไรเขียนเรียงลงมาเลยนะคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะหรือมีใครไม่เข้าใจในเรื่องของข้อที่2ไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยงั้นคุณครูขอไปในส่วนข้อที่3นะคะเขียนขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาที่นักเรียนสนใจลองนึกถึงตัวอย่างที่เพื่อนๆได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ถูกไหมคะนักเรียนลองเลือกการทำงานในชีวิตประจำวันที่นักเรียนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนทำในโรงเรียนนะคะสามารถนำมาเขียนได้โดยนักเรียนจะต้องนำเสนอชื่อเรื่องก่อนนะว่าเรื่องของนักเรียนคืออะไรนะคะขั้นตอนที่การทำงานที่เราสนใจเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของเรื่องใดและหลังจากนั้นก็เขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองถูกต้องนั่นเองค่ะในข้อที่3มีใครสงสัยไหมคะมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานไปพร้อมๆกันได้หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานนะคะคุณครูสามารถเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำรายงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอคำตอบในรายงานนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนในห้องเรียนนะคะที่เป็นนักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถออกมานำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มแรกค่ะที่จะออกมานำเสนอใบงานให้กับเพื่อนๆรวมถึงเพื่อนๆปลายทางนะคะได้รู้จักกับวิธีการใช่ไหมคะแล้วก็ขั้นตอนการทำงานในใบงานที่นักเรียนได้วิเคราะห์กันไปแล้วขอตัวแทนกลุ่มแรกเลยค่ะออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะมาหลายๆคนก็ได้นะมาช่วยกันตอบนะคะอันดับแรกแนะนำตัวเองก่อนนะบอกชื่อนะคะอยู่กลุ่มที่เท่าไหร
1: ่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงชื่อเล่นชื่อแตงกิ้วครับอยู่กลุ่ม3ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฉัมคนแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับอยู่กลุ่มที่3ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองชื่อเล่นชื่อแซมครับอยู่กลุ่มที่3ครับ
0: เริ่มนำเสนอคำตอบในข้อที่1ได้เลยค่ะ
3: ข้อที่
2: 1ข้อ1นะครับไอศกรีมโดนใจคือกอไก่ครับ
0: ข้อที่1คำตอบคือกอไก่ข้อที่2ค่ะ
4: วิธีการข้อที่2วิธีการทำไอศกรีมในข้ององู1หยิบกรวยไอศกรีม2ตักไอศกรีมรสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลาแล้วก็วานิลาใส่กรวยไอศกรีมข้อที่3ใส่วัฟเฟิลลงในไอศกรีมแล้วก็โรยเกล็ดช็อกโกแลตลงในไอศกรีมค่ะ
0: เก่งมากค่ะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่3นำเสนอขั้นตอนที่นักเรียนสนใจค่ะ
2: ข้อที่3นะครับเรื่องที่นักเรียนสนใจฟุตบอลเตรียมอุปกรณ์ฟุตบอลให้พร้อม
0: เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยค่ะ
5: เตรียมอุปกรณ์ฟุตบอลครับข้อ2 เดินทางไปสนามฟุตบอล
0: ขั้นตอนที่3
5: แต่งตัวครับข้อที่4ครับลงสนามข้อที่5วอร์มร่างกายครับข้อที่6ซ้อมบอลครับข้อ7พักดื่มน้ำรอบที่1ครับข้อที่8ซ้อมบอลรอบที่2ครับข้อ9พักดื่มน้ำรอบที่2ครับข้อ10หมดเวลาซ้อมฟุตบอลครับออกจากสนามกลับบ้านครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากๆเลยเข้าที่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเป็นไงคะกิจกรรมที่เพื่อนสนใจคือกิจกรรมอะไรลูกซ้อมฟุตบอลใช่ไหมคะซ้อมกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้อธิบายขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยเนาะมีทั้งหมด11ขั้นตอนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำการลงซ้อมลงสนามใช่ไหมคะขั้นตอนที่เพื่อนได้นำเสนอมามีเยอะเลยละเอียดไหมคะเข้าใจง่ายใช่ไหมเก่งมากนะคะสำหรับกลุ่มที่3กลุ่มต่อไปค่ะขอตัวแทนอีก1กลุ่มค่ะนำเสนอใบงานเลยค่ะลุกขึ้นเลยลูกเดินมาด้านหน้าได้เลยเดินมาพร้อมกันเลยค่ะมาช่วยกันหลายๆคนก็ได้นะเหมือนเดิมนะคะมาถึงแล้วนำเสนอบอกชื่อใช่ไหมคะแนะนำตัวก่อนชื่ออยู่จากมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์คงลินชื่อเล่นชื่อกันครับอยู่กลุ่ม5ครับ
7: สวัสดีครับชื่อเด็กชายธรัชนันท์อยู่เจริญครับชื่อเล่นชื่อเนิร์ดอยู่กลุ่ม5ครับ
0: พร้อมแล้วนำเสนอคำตอบในใบงานข้อที่1เลยค่ะ
6: ข้อ1ครับไอศกรีมโดนใจก็คือกอไก่ครับ
0: ก็กลายเหมือนของกลุ่มเมื่อสักครู่ไหมเหมือนกันนะคะข้อที่2ค่ะ
7: ข้อที่2ครับให้เขียนขั้นตอนการทำไอศกรีมของงองู1หยิบกรวยไอศกรีมครับ2ตักไอติมรสสตรอเบอรี่1ลูกครับ
0: ตักไอศกรีมใช่ไหม
7: 3ตักไอศกรีมรสวานิลา1ลูกครับ4ตักไอศกรีมรสช็อกโกแลต1ลูกครับ5โรยช็อกโกแลตโรยช็อกชิพตรงไอศกรีมวานิลา
0: โรยช็อกโกแลตชิพใช่มั้ย
7: 6ปักโอโจ้ลงไปในไอศกรีมสตรอเบอรี่ค่ะ
0: ปักขนมเพิ่มเติมใช่มั้ยคะขนมที่เพื่อนบอกก็คือโอโจ้ใช่มั้ยคะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3
6: ข้อที่3ครับเรื่องที่นักเรียนสนใจคือกิจกรรมหน้าเสาธงครับข้อ1เดินไปเข้าแถวครับ2ทําสมาธิ3เคารพธงชาติ4สวดมนต์5ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ค่ะเก่งมากเลยสรุปแล้วกิจกรรมที่เพื่อนสนใจคืออะไรคะกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนรู้รายละเอียดกันอยู่แล้วนะคะแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางล่ะคะมีกิจกรรมใดๆที่นักเรียนสนใจบ้างนะคะก็นำเสนอออกมาได้เลยสำหรับครูปลายทางนะคะก็ร่วมกันนะคะฟังคำตอบของนักเรียนไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูมีแนวคำตอบนะคะเป็นเฉลยสำหรับใบงานนี้มาให้รับว่าคำตอบของนักเรียนที่ตอบมานั้นใกล้เคียงกับคุณครูหรือไม่นะคะขั้นตอนการทำไอศกรีมโดนใจในข้อที่1ข้อนี้สรุปแล้วคำตอบคืออะไรคะที่นักเรียนตอบกันกอไก่ใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นโอเคเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งทุกกลุ่มเลยข้อต่อไปค่ะเขียนขั้นตอนการทำไอศกรีมนะคะของคุณครูเริ่มจากขั้นตอนที่1ค่ะหยิบถ้วยไอศกรีมขั้นตอนที่2ตักไอศกรีมรสมะนาว1ลูกและสตรอเบอรี่1ลูกลงใส่ลงไปในถ้วยนะคะขั้นตอนที่3โรยหน้าด้วยเกล็ดช็อกโกแลตลงบนไอศกรีมรสมะนาวขั้นตอนที่4ตักไอศกรีมรสช็อกโกแลต1ลูกใส่ด้านบนและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ค่ะนำขนมปังแท่งปักลงบนไอศกรีมนะคะในข้อที่3นะคะเขียนขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาที่นักเรียนสนใจซึ่งขั้นตอนที่เป็นเรื่องที่ครูสนใจนะคะก็คือการทำข้าวผัดครูจะยกขั้นตอนการทำงานของการทำข้าวผัดมานะคะโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยค่ะตั้งกระทะขึ้นบนเตาขั้นตอนที่2นะคะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปขั้นตอนที่3ค่ะใส่ไข่บวกเนื้อสัตว์จากนั้นใส่ข้าวลงไปค่ะขั้นตอนที่4นะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายค่ะผัดให้เข้ากันตักใส่จานพร้อมทานนั่นเองค่ะนะคะนี่เป็นขั้นตอนการทำงานที่คุณครูได้เลือกมานะคะ

าละค่ะเรามาสู่ขั้นตอนของการสรุปบทเรียนกันแล้วนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะให้คุณครูนะคะหาตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะสำหรับนักเรียนนะคะก็คือออกมานำเสนอหรือว่าสรุปบท

ตอนโดยใช้รหัสลำลองนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนได้ถูกไหมคะมีรายละเอียดชัดเจนสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายนะคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะนักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: รุปแล้วนะคะการเขียนรหัสลำลองก็คือการอธิบายการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนถูกไหมคะอธิบายออกมาอย่างชัดเจนใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่ายนะคะผู้ฟังหรือผู้อ่านเรียนรู้เนี่ยสามารถเข้าใจได้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้กันในครั้งถัดไปก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงาน03เรื่องสบู่ผิดกล่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้สนุกไหมคะได้ทดลองใช่ไหมคะเขียนขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1

0: ่อง BLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื้อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื้อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื้อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้า

เรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังเสนอภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับพบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั่วโมงนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็จะฝึกทบทวนอ่านคำที่มีพยัญชนะอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยครับคำแรก
2: กว้างขวาง
1: ให้อ่าน2ครั้งเหมือนเดิมคำต่อไป

0: เก่งมากครับปรบมือให้ตนเองและเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูก็มีสำนวนมาให้นักเรียนได้อ่านกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำนวนที่ว่าก็คือน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงโรงเรงนี่ก็เป็นคำที่มีอักษรนำต้องออกเสียงให้ชัดเจนด้วยและสำนวนที่สองก็คือพายเรือในอ่างคำถามมีอยู่ว่านักเรียนทราบความหมายของสำนวนทั้งสองหรือไม่อย่างไรทราบไหมครับต้นทางทราบไหมปลายทางถ้าทราบก็ยกมือตอบกับคุณครูประจำวิชาได้เลยนะครับส่วนต้นทางหาตัวแทนตัวแทนตอบคำถามเกี่ยวกับความหมายได้แล้วไม่เป็นไรผิดถูกไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ตอบมาก่อนน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรง
1: พูดมากสาระน้อย
0: พูดมากแต่ได้สาระน้อยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันถูกต้องปรบมือพูดมากแต่ได้สาระสำคัญทำไมน้อยดีไหมไม่ดีไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับต่อมาสำนวนที่สองพายเรือในอ่างมีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได
1: ้พูดวนไปวนมาค่ะ
0: คล้ายๆกับการพายเรือในอ่างใช่ไหมวกไปวนมาวนไปวนมาอยู่กับที่ไม่ออกไปไหนเลยนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนและนักเรียนคิดว่าสำนวนทั้งสองนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใดสำนวนแต่ละสำนวนนั้นก็จะมีเนื้อหาข้อคิดในการสอนครูจึงถามว่าสำนวนทั้งสองเนี่ยให้ข้อคิดหรือสอนเกี่ยวกับเรื่องใดครับตอบได้ไหมตอบเป็นภาพรวมก็ได้ปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรการที่เราพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยกับพูดวกไปวนมามันดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดให้พูดเฉพาะประเด็นที่สำคัญและให้ข้อคิดว่าเวลาที่เราจะทำไมพูดอะไรนั้นไม่ควรไม่ควรพูดเยินเยอะพูดเฉพาะส่วนที
2: ่สำค
0: ั
2: ญ
0: เก่งมากนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการแสดงความรู้ความเข้าใจซึ่งนักเรียนจะต้องพูดเฉพาะประเด็นที่สำคัญไม่พูดเยอะไม่พูดเหมือนสำนวนทั้งสองเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมนะครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังให้ได้ด้วยและเวลาพูดเวลาฟังเนี่ยเราต้องมีอะไรด้วยครับมีอะไรด้วยตอบดัง
2: ๆ
0: มารยาทในการฟังการดูแล้วก็การพูดเก่งมากนะครับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันปลายทางอ่านด้วยนะครับเริ่ม

ถ้าหากเราพูดได้มีประสิทธิภาพพูดได้ดีก็จะแสดงถึงอะไรประสิทธิภาพของผู้พูดเองถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ดีพูดไม่ครบถ้วนตามเนื้อหาสาระแสดงว่าการฟังของเรามีประสิทธิ

0: ทิภาพไหมไม่มีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้และความเข้าใจจากข่าวซึ่งเรื่องที่ฟังและดูนั้นมีมากมายอาจจะเป็นโฆษณาก็ได้วิทยุโทรทัศน์เพลงได้ไหมละครได้ไหมได้แต่วันนี้ครูโอเลือกกิจกรรมที่เป็นข่าวนะครับที่ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองมาให้นักเรียนได้ฟังกันนะครับคำถามชวนคิดนะครับก็อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการฟังและดูข่าวมีประโยชน์หรือไม่มีไหมในใครจะตอบการฟังและดูข่าวมีประโยชน์หรือไม่มีไหมเดี๋ยวดูนะครับว่าเพื่อนจะตอบลักษณะแบบใด
1: มีประโยชน์ครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าการฟังข่าวครับทำให้เราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายด้วยครับเช่นเรื่องของเชื้อโควิดนะครับถ้าเราฟังข่าวนะครับว่าเชื้อโควิดตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะรู้ครับแล้วเราควรหลีกเลี่ยงกันไปที่นั้นครับ
0: ปรบมือดีมากเป็นการตอบคำถามที่เข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างได้ค่อนข้างชัดเจนและดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูคำตอบการฟังข่าวสารนั้นก็มีประโยชน์นะครับทำให้เราเนี่ยเป็นคนรอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ทันเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองจริงไหมถ้าผ่านไป3วัน10วันนักเรียนไม่ฟังข่าวเลยไม่ติดตามเหตุการณ์ต่างๆเลยนักเรียนจะทันโลกทันเหตุการณ์ไหมแล้วช่วงนี้มีข่าวเรื่องอะไรกำลังอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันข่าวอะไรครับของประเทศไทย
2: ฝุ่น
0: PM อากาศที่ทำไมร้อนบางโรงเรียนก็มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1นะครับตามความเหมาะสมเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับร้อนสุดๆเลยนะครับก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนด้วยนะครับต่อมาคำถามอีกแล้วนักเรียนได้คิดกันเมื่อนักเรียนฟังและดูข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วนักเรียนจะมีหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจอย่างไรลองจำลองว่าตัวนักเรียนเนี่ยได้ฟังข่าวหนึ่งเรื่องจบแล้วแต่นักเรียนจะนำข่าวนั้นมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจให้เพื่อนฟังได้อย่างไรใครตอบได้ถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมกันเลยดีไหมดีไหมครับ
2: ด
0: ีหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันศิรวิทย์ตอบครูได้ไหมว่าทำไมต้องฟังให้จบทำไมเราต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบศิรวิทย์ตอบคำถามถ้าฟังไม่จบจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบมันจะส่งผลอย่างไรต่อเราได้ไหมลูกครูจะสุ่มกลุ่มที่3และกลุ่มที่5นะครับให้ตัวแทนเตรียมตัว
3: จะทำให้การฟังแล้วก็การได้ยินเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนได
0: ้หมายถึงว่าถ้าฟังไม่จบใช่ไหม
3: ใช่
0: ถ้าฟังไม่จบก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบล่ะ
3: ก็เราก็จะเข้าใจในเรื่องนั้นๆแล้วก็เข้าใจถูกไม่ต้องเข้าใจผิดค
0: ่
3: ะ
0: โอเคปรบมือต่อไปนะครับต่อไปหลักการข้อที่2อ่านพร้อมกันกลุ่มที่3ตัวแทนใครเอ่ยกลุ่มที่3ทำไมต้องจับประเด็นทำไมต้องมีการจับประเด็นสำคัญฟังผ่านๆได้ไหมตอบเลยครับทำไมต้องมีการจับประเด็นจับประเด็นแล้วจะทำให้เราทำไมเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราจับประเด็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าเราไม่จับประเด็นสำคัญจะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะ
0: ถูกต้องง่ายๆเลยปรบมือแต่ถ้า
1: เราจับประเด็นสำคัญจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือเห็นไหมไม่ยากต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่5เตรียมตัวอ่านหลักการข้อที่3พร้อมกัน

0: ทำไมต้องมีการตั้งคำถามทำไมต้องมีการตั้งคำถามครับการที่เราตั้งคำถามมันจะช่วยให้เราเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่สงสัยแล้วก็คลี่คลายปัญหาคำตอบนะครับตัวแทนกลุ่มที่5ตัวแทนครับกลุ่ม5ได้ไหมกลุ่มอื่นช่วยเพื่อนได้ไหมลูกใครจะช่วยเพื่อนพัทริกาช่วยเพื่อนไหมคนเดิมได้มีไหมครับการตั้งคำถามมันดีอย่างไรเราฟังโดยที่เราไม่ต้องตั้งคำถามได้ไหม
1: ช่วยให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร
0: ่เป็นการช่วยให้เราเข้าใจเรื่องใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาปรบมือหลักการข้อที่4อ่านพร้อมกันครับ
2: วิเคราะห์จุดประสงค์และหาข้อผิดที่เป็นประโยชน
0: ์การที่เราวิเคราะห์จุดประสงค์วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้แต่งหรือผู้ที่เล่าเรื่องให้เราฟังนั้นจะช่วยอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มที่2ตัวแทนตอบครับตัวแทนตอบ
1: ทำให้เราเข้าใจถึงจุดประสงค์แล้วก็ทำให้เราหาข้อคิดที่เป็นประโยชน์ได้ค
0: ่ะปรบมือถูกต้องการที่เราวิเคราะห์จุดประสงค์แล้วก็ข้อคิดเนี่ยก็จะทำให้เราทำไมเข้าใจจุดประสงค์แล้วก็ข้อคิดของเรื่องยากไหมไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่5อ่านพร้อมกัน
2: เรียงข้อมูลที่จะพูดให้ถูกต้อง
0: ทำไมต้องเรียบเรียงกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามครับทำไมจะต้องเรียบเรียงข้อมูลด้วยเอาสิ่งที่เขียนไว้แล้วมาพูดเลยไม่ได้หรอนะครับสามารถเอามาพูดเลยได้ไหมทำไมต้องเรียบเรียงกลุ่มหนึ่งตัวแทนตอบครับเรียบเรียง
3: การที่เราเรียบเรียงข้อมูลที่จะพูดนะครับจะทำให้ข้อมูลนั้นนะครับไม่สับสนกันนะครับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับให้มันแบบอ่านทีเดียวได้เลยครับไม่ต้องแบบไปย้อนไปย้อนมาคร
0: ับ ถูกต้องเก่งมากเข้าใจนะครับพูดแบบสับสนไม่ถูกต้องและสุดท้ายเดี๋ยวครูโอตอบคำถามให้เองนะครับพูดนำเสนอโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องถ้าเราลำดับผิดพูดไม่ต่อเนื่องกันพูดนั้นมันก็จะไม่ราบรื่นเอาเป็นว่าหลักการผู้แสดงความรู้ความเข้าใจก็มีเพียงเท่านี้นะครับกิจกรรมฟังข่าวเล่าเรื่องวันนี้ครูโอก็มีข่าวมาให้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางฟังพร้อมกันนะครับแล้วก็เก็บเป็นตัวอย่างในการทำกิจกรรมด้วยนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมารยาทในการฟังการดูต้องมีนะ

สวัสดีครับพบกับรายการค้นข่าวเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ก็พบกับครูโอชลภักดิ์คงกำเนิดและในวันนี้ครูโอมีข่าวที่จะมาเล่าให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังกันนะครับสถาบันประสาทวิทยาเตือนฝุ่น PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยทำลายสมองระบบประสาทเสี่ยงโรคร้ายและสวมหน้ากากอนามัยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เผยฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยปัจจุบันนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยของเราครับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศว่าหากมีเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดอันตรายของฝุ่น PM 2.5

0: อยู่ที่เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กับในสวนสาธารณะหรือในที่สาธารณะต่างๆซึ่งท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้เดิมทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าฝุ่น PM 2.5 นี่นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองแต่เมื่อเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับด้วยขนาดของมันที่ขนาดเล็กและจิ๋วมากเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้ทั้งหมด3ช่องทางซึ่งผมจะสรุปให้ฟังได้ดังนี้ครับช่องทางที่1ผ่านผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่นโดยจะซึมผ่านขึ้นไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่างนะครับต่อมาช่องทางที่2ผ่านเข้าไปในปอดเข้าไปถึงหลอดลมแล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนไปยังสมองต่อมาช่องทางสุดท้ายนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราเนี่ยโดยการกลืนลมเข้าไปในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยนะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางเนี่ยสามารถทำให้ฝุ่น PM เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ในชุมชนเมืองนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งคนแรกนะครับเด็กชายณรงค์ครับคนที่2นะครับเด็กหญิงวรพัชระครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองนะครับจากฝุ่น PM 2.5 ครับเริ่มที่เด็กชายณรงค์ครับเด็กชายณรงค์ครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรครับเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
1: สำหรับกระผมนะครับคิดว่าเราไม่ควรไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะก็ควรหลีกเลี่ยงออกมาครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายครับเช่นมีอาการคัดจมูกมีอาการจามแล้วก็มีอาการไอครับผม
0: สรุปแล้วนะครับเด็กชายณรงค์เนี่ยก็จะมีวิธีการป้องกันตนเองก็คือไม่นำตนเองเนี่ยไปอยู่ในแหล่งที่มีฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย PM 2.5 ด้วยนะครับต่อไปครับ
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าไม่ควรจุดไฟเผาขยะค่ะเพราะจะเป็นการเพิ่มฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มมลพิษทางอากาศแล้วเราควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
0: จากการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง2คนนะครับจะพบว่านักเรียนทั้ง2คนมีวิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรงกันก็คือการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากาก PM 2.5 นั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังข่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวให้ตัวแทนตอบมีคนยกมือตอบนะครับข่าวเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องใดปลายทางตอบด้วยนะครับข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังกันใครเป็นผู้ประกาศข่าวครูโอนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ของพวกเราร่วมรายการด้วย
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ครับ
0: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM
3: 2.5
0: อันตรายไหม
3: อันตรายค
0: ่ะปรบมือให้เพื่อนนะครับฝุ่น PM 2.5 อันตรายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันทั้งห้องเลยอันตรายไหม
4: อ
0: ัน
4: ตราย
0: ไหนใครว่าอันตรายยกมือปลายทางด้วยอยู่ต่างจังหวัดก็ดีนะครับช่วงนี้ไฟป่าไหม้นะก็ต้องป้องกันนิดนึงเอามือลงนะครับอันตรายเพราะถ้าหากเข้าไปในทำไมในร่างกายของเราเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจต่ออะไรอีกทำลายสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับและเสี่ยงต่อโรคร้ายด้วยแล้วก็มาดูข้อที่3พร้อมกันนะครับข้อคิดที่ได้จากข่าวนี้คืออะไรข้อคิดนะครับมีคนยกมือตอบนะครับเพื่อนอาสาข้อคิดที่ได้จากข่าวนี
5: ้ไม่เข้าใกล้ฝุ่นค่ะ
0: แล้วก็ทำไมป้องกันตนเองป้องกันตนเองจาก
5: ฝุ่นค
0: ่
5: ะ
0: เพราะว่าฝุ่นอันตรายปรบมือให้เพื่อนเราควรป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ก็คือการไม่เข้าใกล้ฝุ่นอย่างที่เพื่อนบอกนะครับ ต่อมาข้อที่4ข่าวนี้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรมีประโยชน์ไหม
4: มี
0: ประโยชน์ยังไงบ้างมีไหมตัวแทนมีประโยชน์สอนเกี่ยวกับอะไรเราสอนให้เราทำไมลูก
5: ให้เราป้องกันจากฝุ่นค่ะ
0: โดยการ
5: ใส่แมสค
0: ่
5: ะ
0: โดยการใส่แมสใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 อัปรบมือคราวนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นการเตือนภัยเราซึ่งภัยนี้ก็อยู่ใกล้ตัวเรานะครับในชีวิตประจำวันเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยก็พบเจอกับฝุ่นแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้ก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำไมครับทำใบงานที่6เรื่องการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจโดยตอบคำถามให้ครบถ้วนเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากคำตอบที่เราตอบโดยเรียบเรียงการพูดให้สละสลวยเข้าใจตามหลักการพูดพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับสำหรับบทบาทครูปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่6เรื่องการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการประเมินการพูดแสดงความรู้ของนักเรียนด้วยสำหรับปลายทางถ้าทำใบงานที่6เสร็จแล้วนะครับก็นำคำตอบมาเรียบเรียงเป็นการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนี่คือส่วนของใบงานนะครับก็จะมีประเด็นชื่อข่าวที่ต้องตอบให้ครบถ้วนข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสรุปเหตุการณ์ของข่าวนี้ข่าวนี้มีประโยชน์อย่างไรนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างและจะนำข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการทำรายงานที่6การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาคำตอบส่วนนั้นมาเรียบเรียงนะครับเป็นบทพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวถ้าชั่วโมงนี้พูดไม่หมดชั่วโมงหน้าครูจะให้พูดเพิ่มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันแล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องนะครับชื่อข่าวก็คือฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5ข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคำตอบคือเกี่ยวกับ
1: ภัยอันตรายจากฝุ่น PM 2.5
0: ภัยอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 สรุปเหตุการณ์ของข่าวนี้คือสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยก็จะได้เตือนภัยเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นะครับที่เป็นภัยร้ายคุกคามสุขภาพของใครของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับจริงๆนี่ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลเสียเมื่อฝุ่นทำไมร่างกายเมื่อฝุ่นเข้าไปในร่างกายก็จะเกิดผลเสียนั่นเองครับต่อมานะครับในส่วนของข่าวนี้มีประโยชน์อย่างไรข่าวนี้มีประโยชน์อย่างไรปลายทางลองตอบคำถามได้เลยนะครับประโยชน์คือทำให้เรารู้จักทำไมระมัดระวังตนเองจากฝุ่นมากขึ้นจากที่บางคนไม่เคยระมัดระวังเลยพอได้ฟังข่าวนี้ก็จะระมัดระวังตนเองมากขึ้นนะครับต่อมาข้อคิดนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข่าวนี
2: ้เราควรป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM
0: 2.5 อ่านพร้อมกัน
1: เราควรป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5
0: ใช่แล้วถ้าเราไม่ป้องกันตนเองใครจะมาช่วยเราป้องกันถูกไหมและสุดท้ายนักเรียนจะนำข้อคิดนี้ไปใช้อย่างไรนะครับสิ่งสำคัญก็คือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีฝุ่นละอองเช่นนักเรียนเห็นว่าบริเวณถนนบริเวณตรงนั้นมีการเผาขยะมีการเผาฟืนเผาซากไม้แล้วก็อาจจะมีรถยนต์ที่ทำไมมีควันพิษเยอะนักเรียนจะเข้าไปใกล้ไหมไม่ต้องทำไมหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขออาสาสมัครสักประมาณ2คนนะครับออกมาพูดนำเสนอความรู้ความเข้าใจจากข่าว PM 2.5 แต่ถ้าจะมีใครเพิ่มเติมก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมไปต้อนรับเพื่อนได้เลยครับคนแรก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคัชชนกขุนทองวันนี้จะมานำเสนอความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะข่าวเรื่องนี้เกี่ยวกับภัยอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะสรุปเหตุการณ์ข่าวค่ะสถาบันประสาทวิทยาเตือนภัยเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นภัยร้ายคุกคามสุขภาพของคนไทยและได้นำเสนอผลเสียกรณีฝุ่นเข้าไปในร่างกายค่ะข่าวนี้มีประโยชน์ทำให้เรารู้จักระมัดระวังตัวเองจากฝุ่นมากขึ้นค่ะได้ข้อคิดจากข่าวนี้คือเราควรป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้คือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีฝุ่นละอองและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับก็ถือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังได้จากข่าวที่ฟังได้นะครับอาสาสมัครอีกหนึ่งคนใครเอ่ยพัทธริกา

0: พัทริกานะครับพัทริกาเตรียมตัวนะครับพร้อมยังเริ่มครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทริกากินอภัยอยู่กลุ่มที่3วันนี้จะมาพูดเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ค่ะชื่อข่าวคือฝุ่นละอองจิ๋ว

0: บันประสาทวิทยาเตือนภัยเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นภัยร้ายคุกคามสุขภาพของคนไทยและได้นำเสนอผลเสียกรณีฝุ่นเข้าไปในร่างกายค่ะข่าวนี้มีประโยชน์อย่างไรคำตอบคือทำให้เรารู้จักระมัดระวังตนเองจากฝุ่นมากขึ้นเราได้ข้อคิดอะไรจากข่าวนี้เราควรป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีฝุ่นละอองและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
1: ครับปรบมือให้เพื่อนครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคำถามคือการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วก็จากข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรใครจะตอบครับ
2: แสดงให้รู้ว่าผู้พูดมีความรู้ความเข้าใจ
1: เกี่ยวกับเรื่อง
2: ที่ฟัง
1: ปรบมือครับก็จะทำให้ผู้พูดนะครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูนะครับสำหรับเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไปนะครับก็คือนิทานพื้นบ้านเรามีด้วยกัน3ชั่วโมงชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงที่1นะครับของนิทานพื้นบ้านในเป็นส่วนของการแสดงความคิดเห็นนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่7การแสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้านและใบงานที่7การแสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้านรวมถึงบทอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาในบทเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt

0: www.thaipbs.go.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมนะครับหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหาหอรมอนะครับโดยการแยกตัวประกอบครับนักเรียนซึ่งเป็นอีก1วิธีนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมใช่ไหมครับวันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีคือการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบครับสำหรับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องสามารถนะครับหาหอรมอของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบได้อย่างถูกต้องครับนักเรียนก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับครูฟุกก็จะมีสิ่งที่จะมาทบทวนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก่อนนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขอตัวแทนนักเรียนทั้งหมด6คนครับออกมาด้านหน้าหน่อยครับลุกขึ้นเลยครับ6คนอ่ะกลุ่มนี้1คนครับใครก็ได้กลุ่ม2ส่งตัวแทนมาครับกลุ่ม1ส่งตัวแทนมาครับกลุ่ม5ส่งตัวแทนมาและกลุ่มสุดแทนมา1คนครับด้านหน้าครับและขออาสาสมัครเพิ่มเติมอีก1คนครับยืนเรียงด้านหน้าเลยครับยืนดีๆครับยืนเรียงด้านหน้าเลยขยับมาทางนี้หน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกบัตรปริศนานะครับให้เพื่อนแล้วชูให้กับเพื่อนๆหน่อยครับขอโทษครับนักเรียนครับนักเรียนลองมาพิจารณาครับสำหรับเพื่อนคนแรกครับเพื่อนได้นะครับก็คือ2คูณ2

0: 2คูณ2คูณ2ครูฟุกถามว่าเป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดครับ
1: 16
0: อะไรนะครับ
1: 16
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูก
0: ต้องนะครับเก่งมากครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับขยับไปหน่อยครับต่อไปครับ2คูณ2คูณ5นะครับเป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดครับ
1: 20
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองทางต้นทางและปลายทางครับถัดมาครับ7คูณ2ครับเป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดครับ
1: 14
0: อะไรนะครับสิ่งดังๆ14นะครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับ14ถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยครับต่อไปนะครับ3คูณ3คูณ3เป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดครับ
1: 27
0: นะครับถูกต้องครับของเพื่อนคนนี้คือ2คูณ3คูณ5เป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดครับ
1: 30
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับและสุดท้ายครับนักเรียนอะไรเอ่ย2คูณ2คูณ3เป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดครับ
1: 12
0: นะครับจากตรงนี้ครับที่นักเรียนได้พิจารณาการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องของการแยกตัวประกอบแล้วครับปรบมือกับตนเองทางต้นทางและปลายทางครับและปรบมือให้อาสาสมัครของครูฟุกทั้ง6คนด้วยครับอ่ะเข้าที่ได้เลยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับนักเรียนจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ16ครับเอ๊ะแยกตัวประกอบของ16ได้อย่างไรครับทำอย่างไรตอบพร้อมกันเลยครับ
1: 2
0: 16ก็จะเท่ากับ2
1: คูณ
0: 2เก่งมากครับต่อไป20ครับ
1: 2 คูณ 2 คูณ 5
0: นะครับนักเรียนแยกตัวประกอบของ20ได้เป็น2คูณ2คูณ5ถูกต้องครับเก่งมากเลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนนะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังครูฟุกดีๆนะครับจากนั้นครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาพิจารณาครับจากการแยกตัวประกอบของ16นะครับให้นักเรียนพิจารณาจำนวนนับที่หาร16ได้ลงตัวครับนักเรียนเอมีจำนวนใดบ้างครับนักเรียนลองดูพิจารณาจากการแยกตัวประกอบนะครับมีจำนวนใดบ้างครับ2นะครับมี2ครูฟุกก็จะแสดงให้นักเรียนเห็นทางนี้เลยนะครับก็คือ16หารด้วย2เท่ากับอะไรนั่นเองครับ
1: 8
0: ก็คือหารได้ลงตัวใช่ไหมครับนักเรียนจากนั้นครับมีจำนวนอะไรอีกครับ
1: 2
0: คูณ2นะครับ2คูณ2เอ๊ะ2คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 4
0: ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้เป็นนะครับ16หารด้วย4ก็เท่ากับ4นั่นเองครับมีอีกไหมครับอะไรเอ่ย
1: 2ค
0: ู
1: ณ2คูณ2
0: 2คูณ2คูณ2นะครับเท่าไหร่ครับผลคูณ
1: 8
0: เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: นั่นเองครับครูฟุกแสดงดังนี้ครับก็คือ16หารด้วย8เท่ากับ2ครับเห็นไหมครับหารได้ลงตัวนะครับนักเรียนจากนั้นครับมีอีกไหมครับคืออะไรครับ2คูณ2คูณ2คูณ2ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: นั่นเองครับก็เป็น16หารด้วย16เท่ากับ1ครับมีอีกไหมครับคืออะไรครับ
1: 1
0: นั่นเองครับนักเรียนนะครับก็จะเป็น1นะครับ16หารด้วย1ครับเท่ากับ16นะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้นะครับว่าจำนวนนับเหล่านี้นะครับเป็นจำนวนนับที่หาร16ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาดูที่20ครับนักเรียนจากการแยกตัวประกอบของ20นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าเอ๊จำนวนนับที่หาร20ได้ลงตัวเนี่ยเอ๊มีจำนวนใดบ้างครับ
1: 2
0: นะครับครูฟุกก็จะแสดงให้เห็นเช่นเคยครับก็คือ20หารด้วย2ก็ได้ผลหารเป็น10นะครับมีอีกไหมครับอะไรนะครับ
1: 5

0: นะครับก็จะแสดงได้เป็น20หารด้วย5เท่ากับ4นะครับมีอีกไหมครับอะไรครับ
1: 2
0: คูณ2นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ2 4นะครับแสดงว่า20หารด้วย4ก็จะเท่ากับ5นะครับมีอีกไหมครับอะไรครับ
1: 2คูณ5
0: อะไรนะครับ
1: 2ค
0: ูณ5นะครับ2คูณ5เท่าไหร่ครับ2คูณ5ผลคูณเป็น
1: 10
0: นะครับ2คูณ5ก็จะได้เป็น20หารด้วย10นะครับเท่ากับ2นะครับมีอีกไหมครับ
1: ม
0: ีอะไรครับ
1: 2คูณ2คูณ5
0: เพื่อนตอบ1ก็ถูกนะครับแต่เราจะดูพิจารณาที่2คูณ2คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ2คูณ5ผลคูณเป็น20นั่นเองครับก็คือ20หารด้วย20ผลหารก็เป็น1ใช่ไหมครับและอย่าลืมเลยคืออะไรครับ1ครับนักเรียนนะครับ1ก็จะได้เป็น20หารด้วย1เท่ากับ20นั่นเองครับจากนั้นครับจากที่นักเรียนได้พิจารณานะครับจำนวนนับที่หาร16ได้ลงตัวและจำนวนนับที่หาร20ได้ลงตัวครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคำถามของครูฟุกดีๆนะครับจำนวนนับที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 2อ
0: ะไรนะครับ
1: 2
0: นะครับ2อะไรอีกครับ
1: 2
0: คูณ2มีอีกไหมครับ
2: มีอ
0: ะไรนะครับ
1: 1
0: นะครับตอนนี้นักเรียนนะครับก็พบแล้วนะครับว่าจำนวนนับที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวนะครับก็จะมีสรุปพร้อมกันเลยนะครับมีอะไรบ้างครับ
1: 2
0: ครูฟุกขอเรียงนะครับก็คือ1นะครับอะไรอีกครับ
1: 2
0: และ
1: 2คูณ2
0: และ2คูณ2นะครับนักเรียนครับจากจำนวนนับที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวครูฟุกอยากถามว่าเอแล้วจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวเนี่ยคือจำนวนใดครับคืออะไร
1: 2
0: คือ2คูณ2เองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ทราบแล้วครับว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวคือ2คูณ2นะครับก็คือเท่าไหร่นั่นเอง2คูณ2
1: 4
0: ใช่ไหมครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาพิจารณาพร้อมกันนักเรียนครับจากจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับตอบได้ไหมหรม.ของใครถูกต้องครับเก่งมากเลยปรบมือกับตนเองหน่อยครับแสดงว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวนะครับก็คือเราจะเรียกว่าหรม.ของ16และ20นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับดังนั้นหรม.ของ16และ20คือจำนวนใดครับก็คือ4ใช่ไหมครับจากตัวสักครู่นี้ก็คือ2คูณอะไรก่อน2คูณ2นะครับก็จะเป็น4นั่นเองครับนักเรียนดังนั้นครับเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูฟุกจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายนะครับของหรม.คืออะไรข้อหมายหรม.คืออะไร
2: ตัวหารรวมที่มากที่สุดหรือ
0: หารที่มากที่สุดเดี๋ยวว่าคืออะไรนะครับจำนวนนับอะไรลูกจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวครับนักเรียนนี่คือความหมายของหรม.ของจำนวนนับใดๆครับก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับเช่นตัวอย่างข้อนี้จำนวนนับที่มากที่สุดก็คืออะไรครับ
1: 4
0: นะครับที่หารอะไรได้ลงตัวครับ
1: 16
0: และ20ได้ลงตัวครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็คิดว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการหาหรม.โดยใช้การแยกตัวประกอบนะครับมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาหาหรม.กันต่อครูฟุกจะให้นักเรียนหาหรม.ของ14และ27ครับถ้าจะหาหรม.ของ14และ27โดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนครับต้องอะไรครับถ้านักเรียนจะหาหรม.ของ14และ27โดยวิธีการแยกตัวประกอบขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอะไรก่อนต้องอะไรก่อนครับอะไรนะครับต้องแยกตัวประกอบของใครครับของ14และ27

0: ่ครับขั้นตอนแรกถ้านักเรียนจะหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบขั้นตอนแรกเลยนักเรียนต้องแยกตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมครับในที่นี้ก็คือให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ14คืออะไรครับ
1: 2
0: อะไรนะครับ
1: 2
0: แยกตัวประกอบของ14ครับอะไรครับ
1: 2
0: อะไรครับ
1: 2
0: คูณ7นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนแยกตัวประกอบของ14ได้เป็น2คูณ7ครับจากนั้นแยกตัวประกอบของ27ครับ
1: 3 คูณ 3 อ
0: ะไรนะ
1: 3 คูณ 3 คูณ 3
0: นะครับได้เป็น3 คูณ 3 คูณ 3นะครับจากตรงนี้ครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยหาจำนวนนับที่หาร14ได้ลงตัวครับเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับขอเป็นกลุ่มขอเริ่มที่กลุ่ม5ก่อนครับจำนวนนับที่หาร14ได้ลงตัวครับดูจากการแยกตัวประกอบของ14นะครับก็คือ2คูณ7 a มีอะไรบ้างครับตอบเลยครับอะไรครับกลุ่ม5อะไรครับดังๆครับ
1: 2
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับ2นะครับต่อไปครับกลุ่ม4ครับอะไรเอ่ยอะไรครับ
1: 7
0: ถูกต้องไหมถูกต้องครับ7ต่อไปกลุ่ม2ครับอะไรครับ
1: 2 คูณ 7
0: อะไรนะครับ
1: 2
0: คูณ7คุณคิดครูฟุกคิดว่าต่อไปเนี่ยหลายกลุ่มอยากได้กลุ่ม1ครับอะไรครับมีอีกไหมอะไรครับดังๆเลย
1: 1
0: ครับนักเรียนครูฟุกคิดว่าแบบข้อนี้หลายกลุ่มอยากได้นะก็คือ1นะครับต่อไปครับจำนวนนับที่หาร27ได้ลงตัวกลุ่ม3ครับ
1: 3
0: นะครับนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับขอวนกลับอีกหนึ่งรอบกลุ่ม2ครับอะไรเอ่ย
1: 3
0: คูณ3เก่งมากเลยวันนี้นะครับต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่ม1ครับ
1: 3 คูณ 3 คูณ 3
0: เก่งมากเลยครับหมดยัง
1: ย
0: ัง เอ๊ะครูว่าจากตรงนี้หลายกลุ่มอยากได้กลุ่ม5ครับตอบพร้อมกันเลยเสียงดังๆ
1: 1
0: ครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้พิจารณาเลยครับว่าจำนวนที่หาร14ได้ลงตัวนะครับมีอะไรบ้างจำนวนนับที่หาร27ได้ลงตัวมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นนักเรียนฟังคำถามของครูฟุกดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจำนวนนับที่หารทั้ง14และ27ได้ลงตัวมีจำนวนใดบ้างครับเป็นกลุ่มเหมือนเดิมหยุดเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะครับขอเป็นกลุ่ม4ครับอะไรครับ1ใช่ไหมครับมี1มี1นะครับมี1อะไรอีกครับกลุ่ม1ครับ
1: หมดแล้ว
0: มีอีกไหม
1: ไม่มี
0: แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนนับนะครับที่หารทั้ง14และ27ได้ลงตัวก็คือ1นั่นเองครับนักเรียนแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าใจในเรื่องของการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบแล้วครับจากนั้นครับมาดูพร้อมกันนะครับเรามาสรุปก่อนนะครับจำนวนนับที่หารทั้ง14และ27ได้ลงตัวนะครับคือ1นะครับแล้วจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง14และ27ได้ลงตัวเอ๊ะจะคือจำนวนใดครับ
1: 1
0: แสดงว่าหอรมอของ14และ27ก็ต้องเป็นจำนวนใดครับ
1: 1
0: นะครับอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะปรบมือให้กับตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามพิเศษมาถาม

0: นักเรียนต้นทางและปลายทางครับครูฟุกถามว่า1เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
1: ไม่เป
0: ็
1: น
0: ไม่เป็นครูฟุกถามต่อว่าเหตุผลใดการแยกตัวประกอบของจำนวนนับจึงไม่เขียนการคูณด้วย1ครับนักเรียนจากที่นักเรียนแยกตัวประกอบมาเนี่ยนักเรียนคูณด้วย1มั้ยครับไม่ใช่มั้ยครับครูฟุกจะถามว่าเหตุผลใดนะครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับจึงไม่เขียนการคูณด้วย1เพราะอะไรครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนั้นต้องเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของอะไรครับตัวประกอบอะไร
1: ต
0: ั
1: วประกอบ
0: เฉพาะใช่ครับนักเรียนการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะครับต้องเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะแต่1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงไม่เขียน1ในการแยกตัวประกอบนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูวิธีการนะครับเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับการเขียนแสดงวิธีทำนะครับเขียนได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจดูดีๆนะครับขั้นแรกนะครับเนี่ยก็ต้องแยกตัวประกอบของใครครับ
1: 14
0: คือ
1: 2
0: จากนั้นนักเรียนต้องแยกตัวประกอบของใครครับ
1: 21
0: คือ
1: 3คูณ3คูณ3
0: จากนั้นนะครับให้นักเรียนพิจารณานะครับพิจารณาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง14และ27ได้ลงตัวนั่นเองก็พบแล้วว่าคือจำนวนอะไรครับ
1: 1
0: แสดงว่าหอรมอของ14นะครับและ27ก็คือ1นั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยโดยตอบเป็นเลขไทยนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างถัดไปครับให้นักเรียนหาหอรมอของ12และ30นะครับทำยังไงก่อนขั้นแรกทำไงก่อนแยกตัวประกอบของใครครับ
1: 12
0: เอ๊ใครกลุ่มไหนจะเป็นผู้กล้าในการแยกตัวประกอบของ12ครับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่ม3ครับกลุ่ม3เดี๋ยวกลุ่ม1ครูให้30ครับอะไรครับกลุ่ม3แยกตัวประกอบของ12
2: 2คูณ2คูณ3ครับ
0: 2คูณ2คูณ3ถูกต้องไหมครับกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบครูฟุกเช็คเลย2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12เก่งมากครับปรบมือให้ผู้กล้าของเราครับจากนั้นครับกลุ่มที่1แยกตัวประกอบของ30ครับยืนขึ้นเลยครับ
2: 5คูณ2คูณ3ค่ะ
0: 5คูณ2คูณ3เดี๋ยวเราไปเช็คก่อน5คูณ2เป็น10 10คูณ3เป็น30นะครับถูกต้องไหมปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยครับแต่เวลาเขียนนะครับครูฟุกขอเขียนเรียงจากจำนวนจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ5นะครับจากนั้นครับเราก็จะมาพิจารณาจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบกลุ่มไปแล้วกลุ่มหนึ่งไปแล้วกลุ่ม3ไปแล้วกลุ่ม5ครับเอ๊จำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวครับตอบเลยครับตอบเสียงดังๆเลยครับ
2: 2
0: 2ใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเก่งมากเลยครับจากนั้นครับกลุ่ม4ครับเอ๊มีจำนวนนับใดอีกครับที่หาร12ได้ลงตัวยินขึ้นเลยครับ
2: 3ครับ
0: ถูกต้องไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางนะครับและคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับเอ๊ะเหลืออีกหนึ่งกลุ่มไหมกลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่ม2เอ๊ะมีจำนวนใดอีกครับที่หาร12ได้ลงตัว2คนนี้ตกลงกัน2คนนี้จะยกมือพร้อมกันนะครับในหลายๆครั้งตกลงกันเลยครับอ่ะให้เพื่อนผู้ชายนะครับ
2: 2คูณ2ครับ
0: 2คูณ2กลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบถูกต้องไหมครับโอเคครับจากนั้นครับขอเริ่มใหม่นะครับขอเริ่มใหม่กลุ่ม3ครับ
2: 2คูณ3ครับ
0: 2คูณ3ถูกต้องครับเก่งมากครับต่อไปครับกลุ่ม1ครับตอบเลยครับ
2: 2คูณ2

0: คูณ3ครับ
1: 2คูณ2คูณ3ถูกต้องครับเก่งมากเลยครับมีอีกไหมครับหลายกลุ่มอยากได้คุณฟุกรู้นะครับหลายกลุ่มอยากได้เอ๊ะกลุ่มไหนดีนะเอาตอบพร้อมกันเสียงดังเลยคือ
2: 1
1: เก่งมากเลยครับคือ1นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูครับจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวครับมีจำนวนใดบ้างเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่เอขอเป็นกลุ่มกลุ่ม2ครับเอ1คนครับตอบเลยตอบเลยครับ
0: สองค่ะ
1: สองเก่งมากครับถูกต้องต่อไปครับขอเลือกกลุ่ม4ครับยินขึ้นตอบเลยครับ
0: 3ค่ะ
1: 3เก่งมากเลยนะครับถูกต้องครับจากนั้นครับกลุ่ม5ครับยินขึ้นเลยครับ
0: 5ค่ะ
1: 5ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องครับเก่งมากเลยครับโอ้โหกลุ่ม5บอกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะครูขานะครับต่อไปครับมีอีกไหม
2: ม
1: ีอีกต้องไปอยู่ที่กลุ่ม1ครับ
0: สองคูณ3ค่ะ
1: สองคูณ3ถูกต้องครับเก่งมากครับมีอีกไหมครับ
2: มีครับ
1: เอ๊กลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ตอบเลยครับ1คนใครก็ได
3: ้3คูณ5ครับ
1: 3คูณ5ถูกต้องครับนะครับมีอีกมีอีกยังไม่หมดครับมีอีกมีอีกครับกลุ่ม1มั้ยอ่ะกลุ่ม1ครับมีอีก3คูณ5ถูกต้องครับและยังไม่หมดไม่อีก
0: 2คูณ5ครับ
1: 2คูณ5ถูกต้องครับนี่ครับคือ2คูณ5และที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออะไรครับ3คูณ5นะครับหมดหรือยัง
2: ย
1: ังอะไรครับตอบพร้อมกันทั้งห้องเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับ
2: 2คูณ3คูณ5
1: 2คูณ3คูณ5และอีก1จำนวนลืมไม่ได้เลยครับคือ
2: 1
1: 1นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเมื่อนักเรียนนะครับได้พิจารณาแล้วครับว่าจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวและจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวนะครับนักเรียนพิจารณากันต่อนะครับว่าจำนวนนับที่หารทั้ง12และ30ได้ลงตัวคือจำนวนใดบ้างครับ
2: 2
1: 2 3
2: 3 2 3
1: 2 3 3
2: 1
1: และ1นะครับและ1นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้ทราบแล้วครับว่าจำนวนนับนะครับที่หารทั้ง12และ30ได้ลงตัวนะครับมี1 2 3และ2คูณ3นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนจำนวนนับที่มากที่สุดครับที่หารทั้ง12และ30ได้ลงตัวคือจำนวนใดครับ
2: 2คูณ3
1: เอ๊ะ2คูณ3ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 6
1: แสดงว่าหอรอมอของ12และ30คือ
2: 6
1: นะครับก็คือ2คูณ3เท่ากับ6ใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวนักเรียนมาร่วมกันพิจารณานะครับการเขียนแสดงวิธีทำนะครับว่าเวลาเราจะแสดงวิธีทำในการหาคำตอบเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับทางต้นทางและปลายทางตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาทำกิจกรรมกันต่อนะครับนักเรียนขั้นแรกครับนักเรียนก็ต้องทำอะไรก่อนครับทำอะไรก่อนเขียนวิธีทำถูกต้องแล้วแยกตัวประกอบของใครครับ12ซึ่งนักเรียนได้แยกกันมาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อครับแยกตัวประกอบของ30นะครับก็ได้ดังนี้เลยจากนั้นพิจารณาอะไรต่อครับ

0: จำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยมากที่สุดที่หาร12และ30ได้ลงตัวคืออะไรครับ
1: 2
0: คูณ3นั่นเองครับเมื่อนักเรียนพบแล้วนะครับว่าจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับที่หารทั้ง12และ30ได้ลงตัวคือ2คูณ3แสดงว่าหอรอมอนะครับของ12และ30คือจำนวนใดครับ
1: 6
0: ใช่ไหมครับ6มาจากไหน6เกิดจาก2คูณ3นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นเลขไทยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนคิดว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบมากน้อยเพียงใดครับเข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักหนึ่งข้อนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้หาหอรมอของ12และ30ใช่ไหมครับสำหรับข้อนี้ครูฟุกจะเพิ่มมาอีกหนึ่งจำนวนครับก็คือ42แสดงว่าในข้อนี้ครูฟุกให้นักเรียนหาหอรมอของ12 30และ42นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีทำขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนของ12แยกตัวประกอบของ12ได้อย่างไรครับเราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้เอง2คูณ2คูณ3นะครับ2คูณ2คูณ3จากนั้นครับทำไงต่อครับ
1: แยกตัวประกอบของ30
0: ของ30เอ๊ะแยกได้อย่างไรครับ
1: 2 คูณ 3 คูณ 5
0: นะครับแยกตัวประกอบของ30ได้เป็น2คูณ3คูณ5และอะไรต่อครับ
1: แยก
0: ตัวประกอบของ42ครูฟุกให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งครับ
2: 2 คูณ 3 คูณ 7
0: อะไรนะครับ
2: 2 คูณ 3 คูณ 7
0: เพื่อนกลุ่ม3ตอบว่า2 คูณ 3 คูณ 7กลุ่มอื่นเหรอครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนแยกตัวประกอบของ42ได้เป็น2 คูณ 3 คูณ 7นะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้แยกตัวประกอบของ12 30และ42เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับนักเรียนต้องมาพิจารณาอะไรต่อพิจารณาอะไรต่อครับพิจารณาจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับที่หาร12 30และ42ได้ลงตัวครับเอ๊ะคือ
1: 2 คูณ 3
0: อะไรนะครับ
1: 2
0: คูณ 3เนี่ยตั้งใจดูดีๆนะครับตรงนี้ก็คือ2 คูณ 3นะครับแสดงว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12 30และ42ตัวนั้นคือ2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้นหอรมอของ12 30และ42ก็คือ2คูณ3ซึ่งได้ผลคูณเป็น
1: 6
0: นั่นเองครับนักเรียนเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและตอบเป็นเลขไทยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนได้หาหอรมอนะครับของจำนวนนับที่ครูฟุกกำหนดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหาหอรมอของจำนวนนับ2จำนวนและหาหอรมอของจำนวนนับ3จำนวนนักเรียนหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับโดยปฏิบัติกิจกรรมนะครับก็คือใบกิจกรรม 1.6 นั่นเองครับเราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกขอชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนครับและแจกใบกิจกรรม 1.6 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมครับให้คุณครูปลายทางเนี่ยเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนะครับคำชี้แจงของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับหาหอรมอของจำนวนนับที่กำหนดนะครับโดยวันนี้เราจะปฏิบัติกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับซึ่งมีทั้งหมด6กลุ่มนะครับในห้องต้นทางนะครับและเมื่อนักเรียนทำเสร็จนะครับครูฟุกอาจจะสุ่มตัวแทนนะครับมานำเสนอนะครับและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมกันเลยครับนักเรียนสำหรับใบกิจกรรม 1.6 นะครับจะมีด้วยกันอยู่กี่ข้อครับ
1: 2
0: ข้อนะครับ2ข้อครูฟุกให้นักเรียนนะครับเลือกทำ1ข้อนะครับ1กลุ่มเลือกทำ1ข้อนะครับหลังจากนั้นเราจะนำมาอภิปรายร่วมกันต่อนะครับตอนนี้นะครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางครูฟุกได้เตรียมใบกิจกรรมใส่แฟ้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 1.6 ได้ไหมครับจากที่ครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางนะครับบางคนเนี่ยทำถึง2ข้อครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะง่ายใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนกลุ่มไหนทำ2ข้อบ้างครับยกมือเลยนะครับกลุ่มทำ2ข้อกลุ่มไหนทำ1ข้อตามเงื่อนไขของครูฟุกครับยกมือ

0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเงื่อนไขของคุณฟุ๊กต้องการเพียงแค่กี่ข้อครับ1ข้อสำหรับนักเรียนที่ทํา2ข้อก็เก่งมากเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทํากันกี่ข้อครับเดี๋ยวก็ตอบกับครูปลายทางเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครูฟุ๊กจะสุ่มถามนะครับครูฟุ๊กถามก่อนว่ากลุ่มไหนทําข้อ1บ้างครับยกมือแสดงว่าทุกกลุ่มทําข้อ1ใช่มั้ยครับมือลงครับครูฟุ๊กจะได้ถามได้ครบทุกกลุ่มครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปพร้อมกับครูฟุ๊กเลยนะครับคุณครูปลายทางก็ช่วยตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับขั้นแรกทําอย่างไรครับแยกตัวประกอบของใครครับของ9นะครับคืออะไรครับ
1: 3
0: คูณ3นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยตรวจสอบไปพร้อมกับครูฟุ๊กและขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูฟุ๊กให้ตรวจสอบผลงานของตนเองนะครับนักเรียน3 คูณ3จากนั้นครับทำไงต่อครับได้เป็นอะไรบ้างครับ2คูณ3คูณ3จากนั้นครับ27ครูฟุ๊กจะถามเป็นกลุ่มครับกลุ่ม5ครับเดี๋ยวกลุ่ม1ตอบต่อจากกลุ่ม5ได้เลยครับเมื่อกี้กลุ่ม1ยกมือกลุ่ม5ครับแยกตัวประกอบของ27ครับดังๆครับพร้อมกันดังๆ
1: 3คูณ3คูณ3
0: 3คูณ3คูณ3ถูกต้องนะครับจากนั้นครับนักเรียนต้องดูอะไรต่อพิจารณาอะไรต่อครับจำนวนนับที่ใหญ่ที่สุดเลย
1: ม
0: ากที่สุดที่หาร9 18และ27ได้ลงตัวกลุ่ม1ครับเมื่อกี้ยกมือเอาไว้คืออะไรครับ
1: 3
0: 3อะไรนะอะไรนะครับ
1: 3
0: คูณ3 3 คูณ3นะครับดังนั้นหอรมอนะครับของ9 18และ27ก็คืออะไรครับ3คูณ3ซึ่งได้ผลคูณเป็น9แสดงว่าหอรมอคือ9นั่นเองครับนักเรียนตอบให้เรียบร้อยถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มตนเองเลยครับถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขด้วยปากกาแดงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับตนเองนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งข้อตรวจสอบพร้อมกันนะครับกลุ่มที่ทำข้อ2ด้วยนะครับก็มีกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4ใช่ไหมครับครูฟุ๊กก็จะถาม3กลุ่มนี้นะครับแยกตัวประกอบของ21ครับกลุ่ม4ครับกลุ่ม4ครับแยกตัวประกอบของ21ครับยืนขึ้นตอบไปครับ
2: 3คูณ7
0: 3คูณ7ถูกต้องครับตรวจสอบพร้อมกันเลยนะครับจากนั้นครับกลุ่ม1ครับแยกตัวประกอบของ42ครับ1คนครับตัวแทน
2: 2คูณ3คูณ7ค่ะ
0: 2คูณ3คูณ7นะครับเพื่อนๆที่ทำข้อนี้นะครับกลุ่มไหนที่ทำข้อนี้ตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะครับ2คูณ3คูณ7นะครับและแยกตัวประกอบของ49ครับกลุ่ม3ครับ
2: 7คูณ7ครับ
0: 7คูณ7นะครับกลุ่ม1ถูกต้องไหมแยกตัวประกอบ49 7คูณ7ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนพิจารณานะครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร21 42และ49ได้ลงตัวคือจำนวนใดครับกลุ่มขอเป็นกลุ่มคำตอบมาแล้วอ่ะกลุ่ม1แล้วกันครับกลุ่ม1อะไรครับตอบพร้อมกันเลยทั้งกลุ่มคืออะไรครับ
1: 7
0: นั่นเองครับเดี๋ยวฟุ๊กจะถามกลุ่ม3ต่อนะแสดงว่าหอรมอของ21 42และ19คือจำนวนใดครับ
1: 7
0: นะครับ7ก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับดังนี้เลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับเดี๋ยวก็เก็บใส่แฟ้มนะครับคุณฟุ๊กจะนำไปตรวจสอบอีก1ครั้งคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบของนักเรียนปลายทางอีก1ครั้งนะครับจากนั้นครับนักเรียนเมื่อเราได้ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาหอรมอโดยวิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับครูฟุ๊กนะครับก็จะมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนก็คือหอรมอของ21 42และ49คือจำนวนใดครับนักเรียนทราบได้อย่างไรและนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรครับมีกี่คำถามเนี่ย

3คำถามคำถามแรกหรม.ของ21 42และ49คือจำนวนใดครับทำไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองคืออะไรครับ7นะครับคือ7แล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่า7เป็นหรม.ของ21 42และ49เพราะอะไรครับเพราะ7เป็นจำนวนนับที่อะไรเลย

0: หนึ่งนักเรียนต้องทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนครับแยกตัวประกอบนะครับของจำนวนนับเหล่านั้นคือจำนวนนับที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมครับโจทย์กำหนดจำนวนนับอะไรมาให้นักเรียนก็แยกตัวประกอบของจำนวนนับนั้นจากนั้นนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อครับนักเรียนก็ต้องมาหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับในที่นี้นะครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาจำนวนนับเหล่านั้นนะครับก็คือจำนวนนับเหล่านั้นก็เปรียบเสมือน21 42และ49จำนวนนับที่มากที่สุดก็คืออะไรครับ7นะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเราก็ได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นครับนักเรียนหอรมอของจำนวนนับใดๆจะหมายถึงจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบในการหาหอรมอได้นั่นเองครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเราได้สรุปไปแล้วนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับแบบฝึกหัดที่ครูฟุกอยากจะฝากนักเรียนกลับไปทบทวนครับคือแบบฝึกหัดที่ 1.6 นั่นเองครับมีดังนี้เลยนะครับนักเรียนมี7ข้อนะครับเนี่ยก็กลับไปฝึกฝนทบทวนนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเราอย่าลืมครับเราต้องมาตรวจสอบความเข้าใจในวันนี้ครับสำหรับครูฟุกจะให้ตรวจสอบนะครับในวันนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบได้หรือไม่นะครับถ้าทำได้ก็ชูหน้ายิ้มถ้ายังไม่เข้าใจก็ชูอีกหนึ่งหน้าคือหน้าเบิ้งครับนักเรียนพร้อมยังครับครูฟุกคิดว่าวันนี้ครูฟุกคาดว่าครูฟุกจะต้องได้หน้ายิ้มทั้งห้องเลยนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วยกครับเห็นไหมครับครูฟุกคาดการไว้ถูกต้องเลยครับว่าทุกคนต้องยกหน้ายิ้มนะครับเพราะว่าวันนี้จากที่ครูฟุกได้ตรวจสอบนะครับนักเรียนนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับที่ทำกิจกรรมสามารถหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบได้นั่นเองครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับบทเรียนนะครับที่เราจะกลับมาพบกันในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือการหาหอรมออีกหนึ่งวิธีครับคือการหาหอรมอโดยการหารนะครับสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับคือทวนในเรื่องของการหานะครับโดยใช้เป็นการหารสั้นนะครับนักเรียนฝากไปทบทวนด้วยนะครับจากนั้นครับสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัด 1.7 นะครับใบกิจกรรม 1.7 ครับและคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบกิจกรรมได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สารพันเหลืองไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติหน้าที่ย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรําคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคําพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกํากับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดําเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคําพิพากษาตามการแสดงเจตหน้าในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษ

0: คำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทเมา

0: โอ้จะแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้า
0: เฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้า
1: พ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับในรายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของตนเองใน1วันไปใช่ไหมครับว่าใน1วันเนี่ยหนูทานเมนูอาหารอะไรบ้างและนำมาวิเคราะห์สารอาหารว่าเมนูที่ตนเองรับประทานนั้นได้สารอาหารอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนรวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับหลายคนเสร็จแล้วนะครับมีใครรับประทานอาหารครบ3มื้อบ้างครับยกมือหน่อยครับทานครบทั้ง3มื้อเลยมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นเอามือลงครับมีใครทานไม่ครบ3มื้อบ้างครับอ๋อมีหลายคนเลยนะครับเอามือลงมีใครทานเกิน3มื้อไหมมีไหมอุ้ยไม่มีเอามีด้วยนะครับหนูทานไปกี่มื้อครับ
2: 4
1: ครับใช้ไมค์ได้ไหมครับให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วย
3: 4มื้อครับ
1: ทานไป4มื้อเพิ่มมื้อไหนเข้าไปครับ
3: มื้อกลางคืนครับ
1: มื้อกลางคืนก่อนนอนใช่ไหมโอเคเมื่อกี้เหมือนมีเพื่อนอีก1คนใช่ไหมที่ทานเกิน3มื้อหนูเชิญครับหนูทานไปกี่มื้อ
4: ทานไป4มื้อค่ะ
1: ทานไป4มื้อโอ้โหเพิ่มมื้อไหนไปครับ
4: มื้อดึกค่ะ
1: เพิ่มมื้อดึกอีกเช่นกันอ่ะไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าใน4มื้อที่หนูทานมาเนี่ยหนูทานอะไรไปบ้างตั้งแต่มื้อเช้าเอาแค่รายการอาหารก่อนก็ได้ครับของหนูเลยที่หนูได้รวบรวมข้อมูลมาจากชั่วโมงที่ผ่านมา
4: ข้าวไก่ทอดข้าวไก่แซ่บข้าวหมกไก่แล้วก็ข้าวไข่เจียวค่ะ
1: แล้วก็ข้าวไข่เจียวโอ้โหอันนี้4เมนูถูกไหมแล้วหนูไม่ได้ดื่มน้ำเลยเหรอครับดื่มไหมดื่มแล้วหนูจดลงไปไหมครับ
4: ไม
1: ่ได้จดโอเคอันนี้หลายคนเลยนะครับบางครั้งเราลืมว่าเราดื่มน้ำแล้วก็ไม่ได้จดบันทึกข้อมูลลงไปตรงนี้เราควรจะบันทึกด้วยนะครับน้ำต่างๆอาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำหวานที่เราดื่มกันนะครับจดลงไปด้วยทานขนมไหมครับทานแต่หนูก็ไม่ได้จดลงไปถูกไหมครับตรงนี้สามารถจดตรงให้ตรงตามความเป็นจริงได้เลยนะครับเมื่อเวลาเรานำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนี่ยจะได้ตรงกับความเป็นจริงที่เรารับประทานอาหารเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเองไหมนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลครบแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ครูขอถามพวกเราว่าอาหารที่เรารับประทานไปเนี่ยคิดว่ามันเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายพวกเราไหมบางคนยักหน้านะครับเหมาะสมบางคนส่ายหัวก็คือคิดว่าไม่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราจะได้รู้กันว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของตนเองไหมนะครับโดยการทำกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้อาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปทีละข้อไม่ยากแน่นอนครับในข้อแรกนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ได้จากการรับประทานกับพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันเอาง่ายๆนะครับในข้อ1นี้หนูจะต้องบอกให้ได้ว่าตัวเองต้องการพลังงานเท่าไหร่ใน1วันและรายการอาหารที่หนูทานมาใน1วันนั้นได้พลังงานมาเท่าไหร่และเอามาเปรียบเทียบกันเราก็จะรู้ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นให้พลังงานเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการไหมหรือน้อยกว่าที่ร่างกายเราต้องการยากไหมครับข้อ1ไม่ยากข้อที่2หนูจะต้องเปรียบเทียบสัดส่วนของอาหารที่รับประทานกับสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการที่เหมาะสมกับเพศและวัยในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รู้ไปแล้วว่าธงโภชนาการเนี่ยคือสัดส่วนของอาหารที่เราควรรับประทานให้มันเหมาะสมนะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะดูเมนูอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นแหละครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับธงโภชนาการว่ามันมีอาหารประเภทใดที่เราทานมากไปจากธงโภชนาการหรือทานน้อยไปจากธงโภชนาการหรือบางอย่างเราทานเหมาะสมอยู่แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกัน ข้อนี้ยากไหมครับข้อ2ไม่ยากอีกเช่นกันโอเคและข้อ3บอกการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยต่อสุขภาพพอท้ายชั่วโมงเราก็ต้องบอกได้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยต่อสุขภาพไหมถ้าปลอดภัยถือว่าเหมาะสมถูกไหมครับถ้าไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยตรงไหนเราจะพอจะมีแนวทางการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยได้ไหมและนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้3ข้อซึ่งไม่ยากเลยนะครับและวิธีขอโทษครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้กันในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่16ถึงหน้าที่18ในส่วนนี้คุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมไว้ให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะครับและสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นข้อที่6ซึ่งจะทำกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตรงนี้เช่นเดิมครับจะให้พวกเราอ่านวิธีการทำกิจกรรมอ่านในใจนะครับและบอกให้ได้ว่าในชั่วโมงนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตอนนี้เริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนต้นทางของเราอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วโอเคขอตัวแทนหนึ่งคนบอกครูหน่อยครับว่าในชั่วโมงนี้หนูจะต้องทำอะไรบ้างครับเชิญครับเห็นหนูยกมือ
1: วิเคราะห์ข้อมูลรายการอาหาร
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งโอเคซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องวิเคราะห์นั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างเลยนะครับตามที่คุณครูบอกไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของอาหารตามทงโภชนาการปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการทำกิจกรรมไม่ยากเลยนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้นักเรียนสามารถเปิดใบกิจกรรมของนักเรียนตามไปเลยได้เลยนะครับเริ่มที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะครับในส่วนของมื้ออาหารตนเองรับประทานอาหารครบหรือไม่ครบทั้ง3มื้อตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องทำนะครับฟังครูอธิบายก่อนว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเปิดดูตามไปได้นะครับในส่วนของการรับประทานอาหารหนูทานครบทั้ง3มื้อไหมถ้าทานครบหนูวงกลมสีแดงได้เลยว่าทาน3มื้อตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจถ้าทานไม่ครบวงกลมตรงไม่ครบทั้ง3มื้อนะครับโดยขาดมื้อไหนหนูเขียนไปด้วยโอเคไหมครับถ้าไม่ครบนะหนูอาจจะไม่ได้ทานอาหารเช้าหนูก็เขียนว่าขาดมื้อเช้าแค่นั้นเองถัดมาในส่วนของสารอาหารที่ร่างกายได้รับเนี่ยครบไหมหมายความว่าครบกี่ประเภทครับ6ประเภทได้แก่อะไรบ้างไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน
2: เกลือ
0: แร่น้ำ6ประเภทนะครบหรือไม่ครบถ้าครบหนูวงกลมตรงคำว่าครบถ้าไม่ครบหนูก็วงกลมตรงคำว่าไม่ครบนะครับทีนี้ถ้าไม่ครบเนี่ยหนูต้องบอกด้วยว่าขาดสารอาหารอะไรบ้างหนูก็เขียนไปตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจตรงนี้ให้ตอบตามผลการวิเคราะห์ของตนเองนะไม่ต้องไปดูของเพื่อนนะครับดูของตนเองตามรายการอาหารของตนเองที่เราสำรวจมาแล้วนะครับถัดไปมาดูสัดส่วนของอาหารตรงนี้หนูจะต้องอิงจากธงโภชนาการนะครับทบทวนนิดนึงว่าตามธงโภชนาการเนี่ยถ้าเป็นอาหารในกลุ่มของข้าวแป้งควรรับประทานวันละเท่าไหร่ครับ8ทัพพีนะครับในส่วนของผลไม้ต้องทานวันละเท่าไหร่ครับผลไม้ควรทานให้ได้วันละ3ส่วนในส่วนของผักครับต้องทานให้ได้วันละ4ทัพพีถัดมาในส่วนของเนื้อสัตว์ควรทานวันละ6ช้อนกินข้าวนมวันละเท่าไหร่ครับวันละ3แก้วและที่เหลือน้ำมันน้ำตาลเกลือทานวันละน้อยๆในส่วนของบรรทัดแรกเป็นสัดส่วนของอาหารที่ควรได้รับในส่วนของเส้นปะเป็นส่วนที่นักเรียนต้องเติมตามสัดส่วนของอาหารที่นักเรียนรับประทานจริงตรงนี้หนูต้องเปรียบเทียบกับธงโภชนาการตรงนี้นะครับดูซิว่าของตนเองทานอาหารประเภทข้าวแป้งเนี่ยรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะขนมปังจัดอยู่ในกลุ่มของข้าวแป้งนะครับหน่วยต้องเป็นทัพพีลองวิเคราะห์ซิว่าที่เรากินไปใน1วันเนี่ยมากกว่า8ทัพพีมั้ยหรือน้อยกว่า8ทัพพีหนูก็เขียนไปนะครับลองวิเคราะห์ดูเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วทำการสรุปเลยว่าเป็นไปตามธงโภชนาการไหมถ้าเป็นหมายความว่าสารอาหารทั้งขอโทษครับถ้าเป็นหมายความว่าอาหารทุกอย่างตรงตามธงโภชนาการนะครับหรือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงตามธงโภชนาการนั่นหมายความว่าไม่เป็นไปตามธงโภชนาการตรงนี้เข้าใจไหมครับถ้าไม่เป็นตามธงโภชนาการเนี่ยหนูจะต้องอธิบายด้วยว่าส่วนไหนที่ทานมากไปส่วนไหนที่ทานน้อยไปนะครับตรงนี้ให้เขียนตามผลการวิเคราะห์ของตนเองเช่นกันนะไม่ต้องลอกเพื่อนนะครับตรงนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่มีนะครับถัดมาในส่วนของปริมาณพลังงานจากอาหารอย่างแรกเลยนะครับปริมาณพลังงานจากอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวันอันนี้

0: ที่ร่างกายเราต้องการก่อนเนาะหนูก็ต้องไปตามดูจากตารางถูกไหมครับถ้าเป็นพวกเราเนี่ยผู้ชายเรียนหรือทำงานตามปกติต้องการพลังงานเท่าไหร่1,700หน่วยเป็นกิโลแคลอรี่โอเคแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ1,500กิโลแคลอรี่ทางนี้ต้องคำนึงถึงการทำกิจกรรมของตนเองด้วยนะว่าเราชอบออกกำลังกายหรือเปล่าถ้าเราชอบออกกำลังกายผู้ชายจะต้องการปริมาณพลังงานเท่าไหร่ครับต่อวัน 2,000 ถึง 2,600 กิโลแคลอรี่ตรงนี้ต้องเขียนตามความของร่างกายตนเองนะ
1: ซึ่งนักเรียนสามารถดูได้จากตารางปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วัน
0: ไม่ต้องลอกเพื่อนเหมือนกันนะครับตรงนี้ให้เขียนเป็นตัวเลขนะครับใส่เป็นตัวเลขไปได้เลยถัดมาปริมาณพลังงานที่ตนเองได้รับจากการรับประทานอาหารตรงนี้หนูสะอาดใช้คำว่าไม่สะอาดก็ได้นะครับเมื่ออาหารไม่สะอาดเรารับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆที่เพื่อนบอกมาหรือเราท้องเสียได้อันนี้ก็เป็นเพียง1ตัวอย่างจากเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนตอบมาตามความคิดเห็นของเพื่อนนะครับอันนี้ยังมีอีกหลากหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้อาหารไม่ปลอดภัยหนูลองวิเคราะห์ดูของตนเองนะครับตรงนี้วิเคราะห์ตามผลการวิเคราะห์ของตนเองได้เลยนะครับตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับกับวิธีการทำกิจกรรมไม่มีเนาะคราวนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางนิดนึงนะครับในช่วงนี้ให้นักเรียนปลายทางวิเคราะห์รายการอาหารที่ตนเองรับประทานจากข้อมูลในตารางที่เราได้ทำชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับลงในใบงานหน้า16ถึงหน้า18ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับหากนักเรียนเขามีปัญหานะครับแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตรงนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เราไม่ได้กินผักกับนมเราจะเป็นเราจะต้องแบบเป็นไปตามโภชนาการไหมคะเนี่ย
1: โอเคครับนักเรียนครับเพื่อนถามว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับประทานผักแล้วก็นมเนี่ยจะถือว่าเรารับประทานอาหารเป็นไปตามธงโภชนาการไหมครับนักเรียนคิดว่าเป็นไปตามธงโภชนาการไหม
2: ไม่
1: นะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับในตามธงโภชนาการเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งตามธงโภชนาการก็ถือว่าไม่เป็นไปตามธงโภชนาการเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับที่ช่วยให้เพื่อนๆของเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ

0: เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเองอย่างไรนะครับใครที่พอจะยกตัวอย่างรายการอาหารของตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางได้บ้างครับขอตัวแทนสัก1คนก่อนครับโอเคเชิญเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับมื้ออาหารหนูรับประทานครบทั้ง3มื้อไหมครับ
1: ไม่ครบค่ะ
0: รับประทานไม่ครบนะครับขาดมื้อไหนครับ
1: มื้อเย็นค่ะ
0: ขาดมื้อ
1: เย็น
0: เย็นถัดมาในส่วนของสารอาหารได้ครบทุกประเภทไหม
1: ได้ครบทุกประเภทเลยค่ะ
0: ได้ครบทุกประเภทเลยนะครับสัดส่วนของอาหารล่ะครับเป็นไปตามพงโภชนาการไหม
1: เป็นไปตามพงโภชนาการเลยค่ะ
0: เป็นไปตามพงโภชนาการเลยเหรอครับโอ้แสดงว่าหนูทานอาหารประเภทจำพวกข้าวแป้งเนี่ย8ทัพพีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยโอ้โหเก่งมากทานผลไม้วันละ3ส่วนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่โอเคผักหนูทานผักวันละ4ทัพพีใช่ไหมครับ
1: 3ทัพพีค่ะ
0: 3ทัพพีโอเคถ้าหนูทานผักวันละ3ทัพพีซึ่งตามพงโภชนาการแล้วควรจะเป็น4ทัพพีแบบนี้แสดงว่าหนูทานเป็นไปตามธงโภชนาการไหม
1: น่าจะไม่เป็นนะคะ
0: ไม่เป็นถูกไหมครับโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงเนาะก็คือหนูทานผักน้อยกว่าธงโภชนาการนะครับนิดเดียวเองถัดมาเนื้อสัตว์ครับหนูทานเนื้อสัตว์วันละเท่าไหร่ครับ
1: วันละ6ช้อนกินข้าวว
0: ันละ6ช้อนกินข้าวโอ้โหใกล้เคียงกับธงโภชนาการเลยนะครับในส่วนของนมดื่มนมวันละ
1: 3แก้วค่ะ
0: ดื่มนมวันละ3แก้วตามพงโภชนาการเลยพวกน้ำมันน้ำตาลเกลืออันนี้คิดว่าเป็นไงน้อยๆเหมาะสมไหม
1: หนูกินไป2ช้อนชาค่ะ
0: 2ช้อนชาเพื่อนๆคิดว่า2ช้อนชาเนี่ยมากหรือน้อยครับฮะน้อยก็เขาให้ทานวันละน้อยๆถูกไหมถ้างั้นก็แสดงว่า
1: น
0: ้อยๆเหมาะสมโอเคแต่ทั้งนี้หนูก็ต้องติ๊กว่าไม่เป็นไปตามพงโภชนาการเนาะเพราะว่าหนูทานผักเป็นไง
1: ไม่ครบค
0: ่
1: ะ
0: น้อยกว่าธงโภชนาการโอเคถัดมาปริมาณพลังงานจากอาหารร่างกายของหนูต้องการเท่าไหร
1: ่ต้องการ 1,500 กิโลแคลอรี่ค่ะ
0: ต้องการพลังงาน 1,500 กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งหนูเป็นผู้หญิงเนาะแล้วไม่ได้ชอบออกกำลังกายถูกไหมเรียนปกติแล้วอาหารที่หนูทานเข้าไปได้พลังงานเท่าไหร่
1: 780กิโลแคลอรี่ค่ะ
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 780กิโลแคลอร
0: ี่780กิโลแคลอรี่อ่ะตรงนี้หนูคิดว่าปริมาณพลังงานที่ได้เนี่ยเป็นไงครับ
1: น้อยเกินไปค่ะ
0: น้อยเกินไปแสดงว่าเหมาะสมต่อร่างกายไหม
1: ไม่เหมาะสมกับเพศ
0: ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าน้อยเกินไปถัดมาอาหารที่ตนเองรับประทานคิดว่าปลอดภัยต่อสุขภาพไหม
1: ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของเพื่อนนะครับจากห้องเรียนปลายทางนะครับปรบมือให้กับความกล้าแสดงออกเลยครับคุณครูอยากได้อีกสักหนึ่งคนครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูนะครับว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลรายการอาหารเนี่ยเป็นอย่างไรมีใครยินดีจะนำเสนอข้อมูลไหมครับเชิญเลยครับ
2: อาหารที่หนูรับประทานครบค่ะ
0: ครบทั้ง3มื้อถูกไหมครับเยี่ยมเลยครับถัดมาสารอาหารเป็นอย่างไรครับ
2: ครบค่ะ
0: ครบทั้ง6ประเภทเช่นกันดีมากครับถ้าเทียบกับสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการเป็นไงครับ
2: ไม่เป็นตามธงโภชนาการค่ะ
0: ไม่เป็นไปตามธงโภชนาการอ่ะตรงไหนครับสามารถบอกได้ไหม
2: ข้าวแป้ง6ทัพพีค่ะ
0: ข้าวแป้งหนูทาน6ทัพพีซึ่งจริงๆแล้วหนูควรทานวันละ
2: 8ทัพพี
0: โอเคถัดมาครับ
2: ผลไม้2ส่วนค่ะ
0: ผลไม้หนูทานแค่2ส่วน
2: อย่างอื่นครบค่ะ
0: อย่างอื่นเป็นไปตามธงโภชนาการเลยถูกไหมครับอ๋อแสดงว่าเราไม่ตรงไปตามธงโภชนาการก็คือข้าวแป้งแล้วก
2: ็
0: ผลไม้อันนี้หนูทานน้อยกว่าธงโภชนาการถูกไหมโอเคแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นไปตามธงโภชนาการนะครับแล้วก็เขียนอธิบายได้เลยถัดไปในส่วนของปริมาณพลังงานครับ
2: 1,800 กิโลแคลอรี่ค่ะ
0: แสดงว่าร่างกายของเราต้องการพลังงาน 1,800 กิโลแคลอรี่แสดงว่าเราชอบออกกำลังกายถูกไหมครับ
2: นิดนึงค
0: ่
2: ะ
0: ชอบออกกำลังกายนิดนึงแล้วในส่วนของปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารครับเท่าไหร่
2: 840แคลอรี่ค่ะ
0: 800

0: 40กิโลแคลอรี่เป็นไงครับอันนี
1: ้น้อยเกินไปค่ะ
0: น้อยเกินไปแสดงว่าเหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: แสดงว่าไม่เหมาะสมถัดมาในส่วนของความปลอดภัยเป็นไงครับคิดว่าอาหารที่เรารับประทานปลอดภัยไหม
1: ปลอดภัยค่ะ
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับส่วนใหญ่จากตัวอย่างของเพื่อนนะครับจะรับประทานอาหารได้พลังงานเนี่ยน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการแล้วก็ทานอาหารได้สัดส่วนน้อยกว่าธงโภชนาการที่เราควรรับประทานได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเนาะซึ่งผลต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์ตามความเป็นจริงของตนเองนะครับผลของใครเป็นอย่างไรก็ตามนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปพอประมาณแล้วซึ่งครูเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนวิเคราะห์รายการอาหารของตนเองเสร็จแล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่เสร็จก็ใกล้เคียงแล้วก็น่าจะพอบอกได้แล้วนะครับว่าเราทานอาหารเหมาะสมกับตนเองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งท้ายชั่วโมงนี้ขอตัวแทน1คนออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมครับว่าในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับขอ1คนเราเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่าวันนี้หนูได้ทำอะไรไปบ้างหนูได้เรียนรู้อะไรเชิญครับ
1: เรากินไม่ครบตามสัดส่วนโภชนาการทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันเผาผลาญไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงก็ได้ค่ะ
0: เมื่อเรารับประทานอาหารได้ไม่ครบสัดส่วนตามธงโภชนาการอาจจะส่งผลต่อ
1: ร่างกาย
0: ร่างกายของเราอาจจะทำให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับหรือเราอาจจะสรุปดังนี้ก็ได้นะครับว่าในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีส่วนประกอบสัดส่วนของแต่ละส่วนประกอบแต่ละประเภทของอาหารเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีปริมาณพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพแตกต่างกันด้วยนะครับและเมื่อเรานำข้อมูลที่ได้เนี่ยจากการสำรวจของเรามาวิเคราะห์ก็จะสามารถบอกได้ว่าตัวเราเนี่ยรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองหรือไม่นะครับซึ่งครูเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้รู้แล้วว่าตัวเองรับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับเราก็ยังคงเรียนกันอยู่ในเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนะครับในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าผู้ที่ทานอาหารแล้วไม่เหมาะสมกับตนเองเนี่ยจะปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไรให้รับประทานอาหารแล้วเหมาะสมกับตนเองมากขึ้นหรือจะแนะนำเพื่อนอย่างไรให้เพื่อนได้รับประทานอาหารแล้วเหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้นเราจะมาทำกิจกรรมต่อในชั่วโมงหน้านะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองนะครับก็จะเป็นใบงานที่ต่อเนื่องกันโดยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.gltv.ac.th เตรียมรอไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือ

0: เกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DS15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับก่อนอื่นนั้นครูขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางช่วยหยิบเอาสมุดนะครับวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนวันที่พร้อมกับจดหัวเรื่องไว้ด้วยนะครับเวลาที่เด็กๆกลับมาทบทวนก็จะได้มีความรู้นั่นเองนะครับระหว่างที่รอนักเรียนเขียนวันที่นี้นะครับคุณครูจะมาแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถอธิบายการทำความสะอาดเครื่องเรือนได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนได้ข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับเชื่อได้ว่า3ข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับเพราะงานบ้านที่เราจะต้องทำกันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้บ้านของเรานั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูมีคำถามนะครับอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับการทำความสะอาดเครื่องเรือนนั้นมีประโยชน์อย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับการทำความสะอาดเครื่องเรือนนั้นมีประโยชน์อย่างไรครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางหากได้คำตอบแล้วนะครับยกมือเลยนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเรามาฟังคำตอบนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอจิตอาสานักเรียนคนใดอยากตอบบ้างครับต้นทางมีประโยชน์อย่างไรครับเราขอตัวแทนกลุ่มที่1นะครับตอนนี้กลุ่มที่1นะครับเป็นตัวแทนที่จะตอบนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ทำให้เครื่องเรือนไม่มีคราบฝุ่นและไม่สกปรกค่ะ
1: เก่งมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับมีประโยชน์ก็คือทำให้มีเครื่องเรือนที่สะอาดไว้ใช้งานอีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องเรือนด้วยและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีเราไม่ต้องไปซื้อของใหม่นะครับทำให้เครื่องเรือนนั้นใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าในการทำความสะอาดเครื่องเรือนต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างทบทวนคำถามอีก

0: หนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าในการทำความสะอาดเครื่องเรือนต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วยกมือตอบได้เลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่สองครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: ไม้ปัดขนไก่ครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับ
2: ไม้ถูพื้นค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ถูพื้นเก่งมากเลยครับปรบมือครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับสามารถตอบได้ไหมครับตอบได้ใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือผ้านะครับใช้สำหรับในการเช็ดทำความสะอาดนะครับอาจจะเป็นผ้าแห้งหรืออาจจะเป็นผ้าสำหรับชุบน้ำบิดให้หมาดไปเช็ดทำความสะอาดก็ได้นะครับอย่างที่สองก็คือไม้กวาดขนไก่นะครับใช้ปัดฝุ่นละอองต่างๆนะครับทำให้เครื่องเรือนของเรานั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับชนิดต่อไปถังน้ำนะครับก็ใช้ในการรับน้ำนะครับเวลาที่เราจะต้องการเช็ดถูเครื่องเรือนต่างๆนะครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายเช่นฟองน้ำเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบ้านนะครับหรือการทำความสะอาดเครื่องเรือนซึ่งสิ่งสำคัญเลยการที่จะทำให้สะอาดนั้นอาจจะต้องมีน้ำยาหรือสารเคมีมาช่วยด้วยครับสำหรับเครื่องเรือนนั้นนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่6ประเภทนะครับนักเรียนคิดว่า6ประเภทนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับบอกมาสัก1ประเภทได้ไหมครับว่าได้แก่อะไรครับได้แก่อะไรบ้างครับมีทั้งหมดอยู่6ประเภทเลยนะครับหรือมีกลุ่มใดอยากจะจิตอาสาตอบครับ6ประเภทจะมีอะไรบ้างนะครับสังเกตจากนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้คำตอบกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับใครสามารถตอบได้บ้างนะครับกลุ่มที่4ตอบได้ไหมครับตอนนี้มีตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับมีอะไรบ้างครับบอกมาสักหนึ่งชนิดครับ
1: กวาดครับ
0: ประเภทกวาดกวาดถูกหรือเปล่ายังไม่ถูกนะครับมีอะไรอีกครับตอนนี้นักเรียนก็พิจารณาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูเฉลยจากครูวิกันบ้างนะครับว่า6ประเภทนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับเรามาดูประเภทที่1เลยก็คือประเภทเครื่องเรือนที่เป็นไม้นะครับประเภทที่2นะครับเครื่องเรือนที่เป็นวายประเภทที่3เครื่องเรือนที่เป็นหนังนะครับและประเภทที่4นะครับก็คือเป็นเครื่องเรือนประเภทบุพภา5นะครับเป็นเครื่องเรือนประเภทโลหะและสุดท้ายเลยนะครับเครื่องเรือนประเภทพลาสติกครับมีอยู่ทั้งหมด6ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนแต่ละประเภทกันนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับขอให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางตั้งใจฟังพร้อมกับจดบันทึกด้วยนะครับเพราะถ้านักเรียนฟังอย่างเดียวไม่จดบันทึกเลยนั้นอาจจะฟังและจำไม่หมดกว่าจำนะครับเด็กๆสำหรับประเภทที่1ก็คือเครื่องเรือนประเภทไม้เรามาดูวิธีการดูแลรักษากันนะครับก็คือวางเครื่องเรือนไม้ไว้ที่ร่มแห้งและไม่เปียกชื้นนะครับป้องกันไม่ให้โดนน้ำเพราะไม้นั้นอาจจะชำรุดเสื่อมสภาพได้นะครับกรณีถ้าต้องการทำความสะอาดนั้นนะครับก็จะใช้ผ้าแห้งนะครับที่สะอาดหรือถ้าไม่มีผ้าแห้งอาจจะใช้ผ้าขี้ริ้วที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนำมาชุบน้ำมันนะครับขัดเงาหรืออาจจะใช้น้ำเปล่าก็ได้ในกรณีถ้าไม่มีน้ำมันนะครับเพื่อที่จะทำให้ผิวไม้ของเรานั้นสวยงามแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนครับใช้ไม้กวาดขนไก่ครับปัดฝุ่นละอองหรืออาจจะใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดก็ได้นี่ก็คือตัวอย่างการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับประเภทไม้กรณีถ้าเครื่องเรือนไม้นั้นมีรอยคราบจากสีเลอะจากสีคราบเปื้อนจากสีต่างๆนะครับให้ใช้ผ้า

0: าชุบน้ำมันสนนะครับเช็ดนะครับจะทำให้คราบสีนั้นจางและก็ลดหายลงได้ครับและกรณีถ้าเครื่องเรือนไม้ของเรานั้นเปื้อนน้ำตาเทียนนะครับให้ขูดน้ำตาเทียนออกก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันสนนะครับเช็ดให้สะอาดครับก็จะทำให้โต๊ะเครื่องเรือนของเรานั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นครับต่อไปประเภทที่2นะครับเครื่องเรือนประเภทหวายนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเครื่องเรือนประเภทหวายมีอะไรบ้างครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเห็นมามากเลยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับเคยเห็นไหมครับได้แก่อะไรบ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับได้แก่อะไรบ้างครับ
1: ตะกร้าค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเครื่องเรือนประเภทหวายนั้นก็มีหลากหลายชนิดเลยนะครับเพื่อนตอบมาตะกร้าเก้าอี้โต๊ะชั้นวางของต่างๆเลยนะครับก็ทำมาจากหวายนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานั้นนะครับใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับปัดฝุ่นออกและเช็ดด้วยน้ำยาเคลือบเงานะครับกรณีถ้ามีคราบสกปรกติดแน่นนะครับให้ใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำนะครับชนิดฝอยนะครับถ้าหวายเกิดจากการหย่อนตัวนะครับให้ใช้น้ำสบู่ร้อนๆเช็ดล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับหรืออาจจะต้องใช้น้ำมันเคลือบเงาด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันมอดไม้หรืออาจจะเป็นเชื้อราต่างๆครับชนิดที่3นะครับเครื่องเรือนประเภทหนังนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทหลักใหญ่นะครับประเภทที่1ก็คือหนังแท้แล้วก็หนังเทียมนะครับสำหรับหนังแท้นั้นนะครับก็จะได้จากหนังที่เกิดจากการฟอกจากหนังสัตว์นะครับสำหรับหนังเทียมนั้นก็จะได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีหรือสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องเรือนนะครับวิธีการทำความสะอาดและการดูแลรักษานั้นนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดให้หมาดๆแล้วก็เช็ดนะครับทำความสะอาดแล้วก็อาจจะใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีวิธีการนะครับใช้น้ำยาทำความสะอาดนะครับในกรณีถ้าเป็นหนังแท้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันหนังไม่ให้แข็งกระด้างครับหรืออาจจะใช้น้ำยารักษาหนังนะครับเช็ดถูเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้หนังแตกนะครับและเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องเรือนนะครับต่อไปประเภทที่4นะครับเครื่องเรือนบุผ้าครับซึ่งภาพที่เห็นก็คือจะเป็นภาพของโซฟาที่บุผ้าอยู่ใช่ไหมครับวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับหรือการดูแลรักษานั้นนะครับใช้ไม้กวาดขนไก่ครับปัดฝุ่นออกหรืออาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นออกก็ได้นะครับกรณีเปียกน้ำนะครับให้รีบใช้ผ้าซับน้ำออกทันทีนะครับแล้วใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้งถ้าไม่มีไดเป่าผมอาจจะใช้พัดลมเป่าให้แห้งนะครับไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นจะทำให้เครื่องเรือนของเรานั้นมีกลิ่นอีกทั้งชำรุดเสื่อมสภาพได้ง่ายครับต่อมากรณีถ้าบ้านนักเรียนนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วมีขนของสัตว์เลี้ยงนั้นไปเกาะติดอยู่นะครับให้ใช้ลูกกิ้งชนิดมีกาวหรืออาจจะใช้เทปกาวก็ได้นะครับไปทำความสะอาดเพื่อที่จะให้ขนนั้นหลุดออกจากเครื่องเรือนบุผ้าครับชนิดที่5นะครับก็คือเครื่องเรือนที่เป็นโลหะนะครับเมื่อสัมผัสดูนะครับโลหะนั้นก็จะมีความแข็งมีความคงทนใช่ไหมครับเวลาที่เราจะต้องทำความสะอาดและดูแลรักษานั้นนะครับเริ่มจากเราจะต้องวางเครื่องเรือนโลหะนะครับในบริเวณที่แห้งไม่ชื้นแฉะหลังจากนั้นนะครับมาเช็ดทำความสะอาดนะครับเครื่องเรือนโลหะนะครับเช็ดด้วยผ้าแห้งถ้ากรณีโลหะของเราเปียกน้ำนะครับเราก็ควรที่จะเช็ดด้วยผ้าแห้งทันทีนะครับถ้าปล่อยไว้นานเครื่องเรือนโลหะของเรานั้นก็จะเป็นสนิมครับต่อไปประเภทสุดท้ายแล้วก็คือเครื่องเรือนพลาสติกนะครับเครื่องเรือนพลาสติกนะครับก็คือไม่ควรที่จะวางในที่มีแสงแดดมากนะครับเพราะพลาสติกเมื่อสัมผัสกับแสงแดดที่ร้อนแรงแล้วจะทำให้พลาสติกนั้นกรอบสภาพก็จะชำรุดง่ายนะครับหรืออาจจะเสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับวิธีการดูแลรักษานั้นนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้ฟองน้ำ

ชุบน้ำยาล้างจานนะครับขัดถูแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นเช็ดให้แห้งจึงนำมาใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำความสะอาดนะครับและวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนประเภทต่างๆ6ประเภทนะครับกล่าวโดยสรุปเลยนะครับวิธีการทำความสะอาดนั้นง่ายๆเลยนะครับก็หนีไม่พ้นการปัดกวาดเช็ดถูนะครับแล้วเราก็จะไปดูรายละเอียดย่อยอีกว่าเครื่องเรือนนั้นเป็นลักษณะอย่างไรควรใช้น้ำยาอย่างไรนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้จดบันทึกกันไว้แล้วใช่ไหมครับครบ6ชนิดไหมครับครบทั้ง6ชนิดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูวิจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับกิจกรรมนี้นะครับดูให้ดีมีสาระนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชมการสาธิตการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับวันนี้ครูวิจะสาธิตทั้งหมดอยู่2ประเภทนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำเองไม่ได้นะครับจะต้องขอแรงจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยครูสาธิตให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับขอจิตอาสาทั้งหมด2คนนะครับใครสามารถที่จะช่วยครูวิได้บ้างครับขอยกมือเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับก็คือตัวแทนกลุ่มที่1 2คนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้กล้าแล้วนะครับขอเชิญผู้กล้าทั้ง2ลุกขึ้นมาเลยครับวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับจะสาธิตให้นักเรียนนะครับระหว่างที่นักเรียนสาธิตนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมีทั้งหมดอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นเก้าอี้ใช่ไหมครับซึ่งทำมาจากเครื่องเรือนที่เป็นหนังแล้วก็มีชั้นวางของนะครับเป็นเครื่องเรือนไม้นะครับเดี๋ยวใครจะทำเครื่องเรือนหนังดีครับขอยกมือก่อนครับได้เลยครับเดี๋ยวขอเชิญด้านหน้านี้ครับสำหรับเพื่อนอีกคนเดี๋ยวเป็นผู้ช่วยหยิบอุปกรณ์ให้กับเพื่อนนะครับสำหรับเครื่องเรือนหนังนั้นนะครับวิธีการแรกๆเลยเราจะต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนครับเก่งมากเลยครับก็คือปัดฝุ่นละอองที่ติดบนหนังตรงนี้ก่อนเก้าอี้ก่อนนะครับโดยการใช้ไม้กวาดถนไก่ครับเพื่อนหยิบให้หน่อยนะครับวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับเราจะต้องทำความสะอาดด้านบนสู่ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆทำนะครับไม่ปัดแรงเกินเพราะอาจจะทำให้ฝุ่นนั้นฝุ่งได้นะครับก็ค่อยๆปัดนะครับด้านหน้านะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็มีเศษฝุ่นละอองต่างๆตกลงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปปัดด้านหลังของเก้าอี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับสังเกตว่าฝุ่นเริ่มค่อยๆหลุดไปแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสะอาดหรือยังครับตอนนี้ไม่มีฝุ่นแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ำยานะครับหยิบน้ำยาให้เพื่อนได้เลยครับแล้วก็ผ้านะครับก็จะเป็นผ้าขนหนูที่มีขนนุ่มนะครับเดี๋ยวคุณครูถือผ้าให้หนูก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเลยครับแล้วก็พ่นไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้หนังของเรานั้นไม่แข็งกระด้างนะครับอีกอย่างเป็นการเคลือบเงาของเราด้วยนะครับให้หนังนั้นสวยงามครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ทำความสะอาดเลยโดยการเช็ดเลยนะครับจากด้านบนนะครับสู่ด้านล่างค่อยๆเช็ดนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เก้าอี้หนังของครูวิมีความเงางามสวยงามแล้วนะครับนี่ต้องค่อยๆเช็ดนะครับขณะที่ปฏิบัติงานก็จะต้องมีความตั้งใจด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เช็ดด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ด้วยรอบอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปถึงขาเก้าอี้นิดนึงครับโอ้โหตอนนี้สะอาดมากเลยนะครับเยี่ยมจริงๆเลยนะครับตอนนี้เมื่อสัมผัสดูนะครับว่ามีฝุ่นหรือเปล่าโอ้โหไม่มีฝุ่นเลยนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเสร็จไป1ชนิดแล้วนะครับการสาธิตการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภทหนังครับต่อไปเรามาชมประเภทที่2กันบ้างนะครับก็คือการเช็ดทำความสะอาดชั้นวางของนะครับเป็นเครื่องเรือนประเภทไม้นะครับซึ่งไม้ที่นี่ก็เป็นไม้อัดนะครับเริ่มแรกเราจะต้องทำอะไรก่อนครับนักเรียนเริ่มแรกเลยเราจะต้องทำความสะอาดโดยการใช้ไม้กวาดถนไก่นะครับปัดเลยครับขอตัวแทนลงมือทำได้เลยนะครับเราจะต้องเคลียร์บนโต๊ะก่อนนะครับสิ่งสำคัญไม่ให้มีกระดาษ

ขาดนะครับหรือไม่มีสิ่งใดๆวางอยู่นะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการทำงานนะครับเน้นย้ำนะครับเวลาที่เราทำความสะอาดนั้นนะครับเราจะต้องเช็ดด้านบนนะครับสู่ด้านล่างนะครับไม่เช็ดด้านล่างสู่ด้านบนนะครับตอนนี้ทำความสะอาดชั้นที่2แล้วนะครับต่อไปก็เป็นชั้นด้านล่างสุดชั้นที่3ครับนี่เก่งมากเลยนะครับฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเมื่อสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำบิดให้หมาดครับแล้วก็นำมาเช็ดนะครับชุบไปเลยครับอย่าลืมนะครับต้องบิดให้หมาดด้วยนะครับอ้าวหลังจากนั้นเช็ดครับค่อยๆเช็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยชั้นต่อไปเลยนะครับขณะที่ปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับต้องมีสติด้วยนะครับต่อไปชั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมด้านข้างด้วยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมด้านหน้าด้วยนะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับเก่งมากนะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องเรือนที่สะอาดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าทั้งเก้าอี้แล้วก็ทั้งชั้นวางของฮูวินั้นสะอาดใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่ก็คือเป็นการสาธิตนะครับการทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในบ้านของเราแต่ละประเภทนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับเครื่องเรือนเหล่านี้ก็สามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของเราได้นานยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อของใหม่ด้วยนะครับมาถึงกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับครูวิจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2นะครับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่2เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับช่วยดูแลควบคุมให้คำปรึกษาต่างๆนะครับจนกว่านักเรียนนั้นจะทำใบงานนั้นสำเร็จนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพกิจกรรมนะครับถ้านักเรียนได้ใบงานเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็อย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้อ่านคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนออกแบบเครื่องเรือนมาคนละ1ชนิดพร้อมบอกวิธีการทำความสะอาดและการดูแลรักษามาให้ครบถ้วนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องลงมือทำกิจกรรมแล้วนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

นะครับหมดเวลาการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเก็บใบงานได้เลยนะครับและมาถึงช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ดังนี้นะครับเครื่องเรือนนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยฉะนั้นเราต้องดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและจะทำให้เครื่องเรือนของเรานั้นสะอาดนะครับนี่ก็เป็นสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนัก

ในที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่3เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับอาจจะช่วยนักเรียนในการ

าลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จาก

0: กที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุ ก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลียมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาหรม.โดยการหารครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาหรม.ของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนโดยใช้วิธีการหารได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปหาหรม.นะครับโดยวิธีการหารนั้นครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทบทวนการหาหรม.จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนใช้วิธีใดบ้างครับการหาตัวหารรวมอีกหนึ่งวิธีครับนะครับการหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยครับซึ่งโจทย์ของครูฟุกนะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็เลือกวิธีที่ตนเองถนัดนะครับนักเรียนอาจจะใช้การหาตัวหารร่วมใช่ไหมครับหรืออาจจะใช้การแยกตัวประกอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็แสดงวิธีการหาหรม.ของ24และ32ลงในสมุดได้เลยครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเอหอรมอของ24และ32คือจำนวนใดครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางครับหอรมอของ24และ32คือจำนวนใดครับคือ8ใช่ไหมครับครูฟุกอยากจะถามว่านักเรียนคนไหนนะครับหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมบ้างครับยกมือหน่อยเร็วมีไหมครับจากที่ครูฟุกเดินดูมีนะครับใครเอ่ยใครเอ่ยมีเพื่อนสองคนนี้นะครับหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับและนักเรียนคนไหนหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบบ้างครับยกมือนะครับส่วนมากหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเอามือลงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องนักเรียนเพิ่มเติมและแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับแต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะเริ่มที่การหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมครับขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องทําอะไรก่อนต้องทําอะไรก่อนถ้าหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมตอนนี้เราจะหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมครับหาตัวประกอบของใครก่อน
1: 24
0: เราต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของ24มีจำนวนใดบ้างครับคือ 1
1: 2
0: อะไรครับ
1: 3
0: 4
1: 6
0: 6เก่งมากครับ8
1: 12
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปนักเรียนต้องหาตัวประกอบของใครครับ32ตอบพร้อมกันเลยครับ
1: 1 2
0: 4อะไรครับ
1: 32
0: เมื่อนักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของ24และ32เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อตัวประกอบอะไรลูกตัวประกอบอะไรครับตัวประกอบรวมหรือเราเรียกอย่างว่าตัวหารรวมนะครับเอ๊ะตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวมของ24และ32เอ๊ะมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: 2
1: 4
0: 8นะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ24 32นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออะไรครับ1 2 4 8 1 2 4และ8นั่นเองครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาอะไรต่อตัวหารร่วมที่อะไรเลยครับที่มากที่สุดคืออะไรคือจำนวนใดครับ
1: 8
0: เมื่อตัวหารร่วมที่มากที่สุดคือ8แสดงว่าหอรมอของ24และ32ก็คือ
1: 8
0: นั่นเองครับและอย่าลืมนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อน2คนนี้นะครับที่เลือกใช้วิธีนี้จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1วิธีนะครับก็คือวิธีการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบนะครับถ้านักเรียนจะหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบขั้นแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนครับก็ต้องทำอะไรลูกต้องอะไรครับแยกตัวประกอบของใครครับ
1: 24
0: ซึ่งวิธีการแยกตัวประกอบครูฟุกได้สอนนักเรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับก็คือมี2วิธีโดยใช้การคูณและการหารนะครับแยกตัวประกอบของ24ได้เป็นอย่างไรครับนะครับได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3ถูกต้องครับถ้าถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ต้องทำไงต่อครับทำไงต่อครับแยกตัวประกอบของ32ตอบพร้อมกันเลยแยกตัวประกอบของ32ได้อย่างไร
1: 2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2
0: นะครับดังนี้เลยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับแยกตัวประกอบของ24และ32เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยมากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวเอ๊คืออะไรครับนักเรียน
1: 2
0: 2 2 2 2นั่นเองครับแสดงว่า หอรมของ24และ32ก็คืออะไรครับนั่นเอง
1: 2 2 2
0: ซึ่งได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่นะ
1: 8
0: นะครับ8ตอนนี้นักเรียนก็ได้หอรมของ24และ32เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนักเรียนได้หาหอรมนะครับของ24และ32โดยใช้วิธีการหาตัวหารร่วมและใช้วิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับนักเรียนครับครูฟุกอยากถามว่าเอหอรมของ24และ32เนี่ยคือ8หมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่า8เป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยครับนักเรียน
1: มาก
0: ที่สุด8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารอะไรได้ครับ
1: 24และ
0: 32ได้ต้องอะไรด้วยได้ลงตัวด้วยนะครับนักเรียน8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวจากสิ่งที่ครูฟุกได้บอกนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนเราสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคเสรีการหารได้อย่างไรครับแสดงว่า24ก็ต้องหารด้วยจำนวนใดลงตัวครับ
1: 8
0: อะไรนะครับ
1: 8
0: ก็คือ24หารด้วย8ครับนักเรียนนะครับแล้วได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอีกหนึ่งอันใครจะตอบอะไรนะครับ32หารด้วย8ครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ32หารด้วย8ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารโดยใช้วิธีการตั้งหารแต่เป็นการหารสั้นหารยังไงเริ่มก่อนอ่ะครูฟุกถามว่านักเรียนครับอะไรเป็นตัวตั้งครับอะไรเป็นตัวตั้ง
1: 24
0: อะไรนะครับ
1: 24
0: เป็นตัวตั้งและให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับแบบนี้8เป็นตัวหารเขียนไว้ตรงไหนครับ
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้านะครับเครื่องหมายหารสั้นจากนั้นนักเรียนนำ8ไปหาร24ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ผลหารเป็น3นะครับดังนั้นครับ24หารด้วย8นะครับจะเท่ากับ3นะครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับจาก32หารด้วย8เราจะหาผลหารนะครับโดยใช้การหารสั้นทำอย่างไรต่อครับเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรไว้ก่อน
1: เขียน
0: 32เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเป็นตัวตั้งและเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับเขียน8ไว้ตรงไหนครับ
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้าใช่ไหมครับนักเรียนครับครูฟุกขอถามกลุ่มนุนครับ2คนที่อยู่ด้านหลังช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับว่า8หาร32ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับยืนตอบทั้งคู่เลยครับทั้ง2คนเลยช่วยกันตอบครับตอบเท่าไหร่ครับผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอีกคนคิดว่าผลหารเป็น4มั้ยครับเป็น4นะครับโอเคนั่งลงครับแสดงว่าได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เป็น4นะครับดังนั้น32หารด้วย8นะคะจะเท่ากับ
1: 4
0: นะครับได้เป็น4นั่นเองนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนนํา8ไปหาร24และนํา8ไปหาร32นะครับซึ่ง8ไปหาร24ได้ผลหารเป็น3และ8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น4ครูฟุกอยากถามว่าถ้าครูฟุกนำ8ไปหาร24และ32พร้อมกันเลยได้ไหมครับ
1: ได้
0: จะทำอย่างไรล่ะครับจะเขียนยังไงเขียน24เขียน24และเขียนอะไร
1: 32
0: เวลาเขียนต้องเขียนคนละบรรทัดหรือในบรรทัดเดียวกันนะครับครูฟุกก็จะแสดงดังนี้นะครับเขียน24และเขียน32ในบรรทัดเดียวกันนะครับและเขียนเครื่องหมาย
1: หาร
0: นะครับเครื่องหมายหารเป็นการหารสั้นนะครับจากนั้นแล้วด้านหน้าเขียนอะไรครับ
1: 8
0: ซึ่ง8เป็นตัวหารนะครับ8เป็นตัวหารเขียนไว้ด้านหน้าจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหารเหมือนปกติครับก็คือนำ8ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: และนำ8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น4นะครับนักเรียนครับนักเรียนลองมาสังเกตที่ผลหารนะครับเหมือนเดิมไหมครับนักเรียนเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับผลหารยังเท่าเดิมนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่า 8เนี่ยเป็นหอรมอของใครแล้วครับของ24และ32หมายความว่า8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวแสดงว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็ต้องเป็นอะไรนั่นเองต้องเป็น8ใช่ไหมครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็ต้องเป็น8หอรมอของ24และ32ก็ต้องเป็น8นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนนะครับมาร่วมกันอภิปรายตรงนี้อีกสักหน่อยครับนักเรียนดูผลหารครับผลหารเป็น3และผลหารเป็น4ทำไมครูฟุกถึงสิ้นสุดการหารครับไม่หารต่อเพราะอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับมีแค่1ใช่ไหมครับที่หารผลหารก็คือ3และ4ได้ลงตัวนะครับมีแค่1เพียงจำนวนเดียวเมื่อตัวหารนะครับเป็น1นะครับละครูฟุกจะสิ้นสุดการหารนะครับอันนี้นักเรียนคนไหนสงสัยไหมครับนักเรียนประธานสงสัยไหมเอ่ยเมื่อนักเรียนพบว่านะครับมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร3และ4ได้ลงตัวเนี่ยเราก็จะสิ้นสุดการหารเพียงแค่เท่านี้ครับแสดงว่านะครับนักเรียนก็ได้หาหอรมอโดยใช้วิธีการหารครับก็คือในรูปแบบนี้เลยครับนะครับรูปแบบนี้คือการหาหอรมอโดยใช้วิธีการหารครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับครูฟุกก็มีคำถามนักเรียนครับนอกจาก8เนี่ยที่ครูฟุกนำมาหาร24และ32ได้ลงตัวและ8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเลยใช่ไหมครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวครูฟุกอยากถามว่ามีจำนวนนับอื่นๆไหมครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวอีกมีไหมครับคืออะไรครับมี2มี4และอีก1จำนวนอย่าลืม1นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรียนตอบครูฟุกนะครับว่ามี2มี4มี1ที่หาร24และ32ได้ลงตัวใช่ไหมครับครูฟุกก็จะมาพิจารณาต่อครับนักเรียนครูฟุกก็จะหาจำนวนนับนะครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวนักเรียนจะนำจำนวนนับใดมาหารครับอะไรครับเมื่อครูตอบครูฟุกเมื่อสักครู่นี้เอง8เราใช้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วอะไรนะครับ2ครูฟุกเลือก2ครูฟุกขอเลือก2นะครับเมื่อนำ2ก็ต้องนำ2ไปหารอะไรครับ24ครูฟุกขอถามกลุ่ม4ครับ2หาร24ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอบดัง
2: 12
0: ขอถามกลุ่ม5ครับ2ไปหาร32ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับลองทดในสมุดก็ได้นะเท่าไหร่ครับดังๆ16นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อนำ2ไปหาร24และนำ2ไปหาร32จะหารได้ลงตัวนักเรียนครับถ้าครูฟุกจะเรียก2ว่าตัวหารร่วมได้หรือไม่ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับนักเรียนครูฟุกจะเรียก2ว่าตัวหารร่วมก็ได้เพราะ2ไปหาร24และ32ได้ลงตัวจากนั้นครับให้นักเรียนมาพิจารณาที่ผลหารก็คือ12และ16มีจำนวนนับใดที่หาร12และ16ได้ครับ
2: 2
0: 4ก็ได้2ได้ไหมได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2นักเรียนก็หารต่อลงมาเรื่อยๆครับครูฟุกนำ2มาหาร2หาร12ได้ผลหารเป็นกลุ่ม1เท่าไหร่ครับ
2: 6
0: 2หาร16ได้ผลหารเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่ม3
2: 8
0: เท่าไหร่ครับ
2: 8
0: นักเรียนก็สังเกตเห็นนะครับว่า2เนี่ยไปหาร12และหาร16ได้ลงตัวแสดงว่า2ตรงนี้ก็เป็นตัวหารรวมจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาต่อผลหารเป็น6กับ8อะไรหารได้ครับจำนวนใดหารได
2: ้
0: 2หารได้ใช่ไหมครับเมื่อนำ2ไปหารนะครับเอได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆเลยทั้งห้อง2หาร6ได้ผลหารเป็น
2: 3
0: 2หาร8ได้ผลหารเป็น
2: 4
0: จากนั้นครับนักเรียนมาพิจารณาต่อนะครับ2หาร6ได้ลงตัวและ2หาร8ได้ลงตัวแสดงว่า2ก็เป็นตัวหาร ร่วมนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนพิจารณาที่ผลหารคือ3และ4มีจำนวนนับใดนะครับที่สามารถหาร3และ4ได้ลงตัวครับมี1จากเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าท่านนักเรียนพบว่า1เป็นจำนวนนับเดียวที่หาร3และ4ได้ลงตัวนี้เราต้องทำไงครับสิ้นสุดเลยไหมสิ้นสุดการหารครับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้นักเรียนพบแล้วนะครับว่าตัวหารร่วมของเราเป็นอะไรครับ
3: 1
0: เราจะสิ้นสุดการหารครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าหอรมอของ24และ32คือ8เอ๊ครูฟุกจะถามว่าจากตรงนี้ครับแล้วนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันครับถึงได้เท่ากับ8ซึ่งเป็นหอรมอที่นักเรียนได้หามาแล้วนำจำนวนใดมาคูณกันครับตอบครูฟุกได้ไหมก็คือนำ2ที่เป็นตัวหารร่วมมาทำอะไรกันครับ
1: ค
0: ูณกันใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับแสดงว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ24และ32คือ2
1: คูณ
0: 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เอ๊ะเท่ากับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหาไป2วิธีไหมครับเท่ากันนะครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องนำตัวหารร่วมทุกตัวมาทำอะไรกันครับคูณกันนะครับนี่ก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับจากนั้นครับครูฟุกให้นักเรียนมาพิจารณาต่อครับจาก24และ32นะครับครูฟุกก็จะหาจำนวนนับมาหารนะครับแสดงให้นักเรียนเนี่ยเห็นหลายรูปแบบนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาจำนวนเฉพาะมาหารก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครับครูฟุกขอเลือก2มาหาร2หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 12
0: และ2หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 16
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนได้ผลหารเป็น12กับ16จากตรงนี้ที่เราได้หารไปครูฟุกเอา2มาหารใช่ไหมครับแต่นี้ครูฟุกจะไม่นำ2มาหารแล้วจะนำจำนวนอื่นคืออะไรดีที่หารลงตัว
1: 4
0: ครับนักเรียนนำ4มาหาร4หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: นะครับและ4หาร16

0: ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: นะครับนี่ได้เห็นนะครับว่า4เนี่ยหาร16และหาร12ได้ลงตัวใช่ไหมครับแสดงว่า4ก็ต้องเป็นตัวหารรวมนะครับของ12และ16นั่นเองจากนั้นนักเรียนดูที่ผลหาร3กับ4เอ๊ะมีจำนวนนับใดที่หารได้อีกไหมครับ
1: 1
0: เอ๊ะเมื่อ1หารได้ลงตัวเราต้องทำอะไรลูก
1: หย
0: ุดการหารหรือสิ้นสุดการหารนะครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดังนั้นครับเอ๊ะนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง
1: 2คูณ4
0: 2คูณ4ซึ่ง2กับ4เป็นตัวหารรวมนักเรียนต้องนำตัวหารร่วมนะครับมาคูณกันนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับก็คือ2คูณ4นะครับเลยเท่ากับ8นั่นเองครับยังไม่หมดครับครูฟุกมีอีกหนึ่งรูปแบบมาให้นักเรียนสังเกตนะครับ24และ32เช่นเคยครับแต่ครูฟุกขอเลือกนำ4มาหารครับนักเรียนถ้าครูฟุกนำ4มาหาร24และ32เอจะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 46
0: เท่าไหร่ครับนำ4ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นำ4ไปหาร32ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: จากนั้นครับ6และ8มีจำนวนนับใดที่หารได้ครับ
1: 2
0: นำ2ไปหารได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: 2หาร6ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: นะครับและ2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: เอ๊ะนักเรียนครับผลหารเป็น3กับ4สิ้นสุดเลยไหมสิ้นสุดเลยเพราะว่านักเรียนนะครับพบแล้วนะครับว่ามี1เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นที่หาร3และ4ได้ลงตัวแสดงว่าตัวหารร่วมของเราเป็น1เมื่อตัวหารร่วมเป็น1สิ้นสุดการหารจากนั้นครับนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง4คูณ2ซึ่ง4เป็นตัวหารร่วม2ก็เป็นตัวหารรวมนำตัวหารร่วมทุกตัวมาคูณกันนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คืออะไรนั่นเองครับ
1: 4
0: อะไรครับ8นักเรียนสังเกตนะครับจากที่ครูฟุกได้แสดงให้เห็นทั้ง3รูปแบบนี้เลยนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้รูปแบบใดคําตอบเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันนะครับนักเรียนหรือถ้านักเรียนจะตรวจสอบกับเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะทำรูปแบบที่1เราอาจจะทำรูปแบบที่2สิ่งที่นักเรียนสามารถตรวจสอบกับเพื่อนได้นั้นน่ะให้นักเรียนดูผลหารในขั้นในสุดท้ายเลยครับจะอะไรกันหมดเลยเท่ากันเมื่อนักเรียนพบว่าผลหารในขั้นตอนสุดท้ายเท่ากันแสดงว่านักเรียนทำถูกไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้ครับเราได้ทำไปแล้วนะครับเรามาสรุปเลยนะครับว่าดังนั้นหอรมอของ24และ32คือ
1: 8
0: นะครับคือ8จากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนได้หาหอรมอของจำนวนนับไป2จำนวนครูฟุกขอเพิ่มอีก1จำนวนกลายเป็นกี่จำนวนครับ3จำนวนนะครับ3จำนวนก็คือหาหอรมอของ16 24และ32ครับเหมือนเดิมครับเขียน16 24และ32ไว้ในบรรทัดเดียวกันเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับจากนั้นพิจารณานะครับว่าจำนวนนับใดที่สามารถหาร16 24และ30ได้ลงตัวครับ
1: 8
0: ได้2ได้4ได้ครูฟุกขอเลือกที่2ก่อนนะครับ2หาร16ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: หารเป็น8อย่างรวดเร็วนะครับ2หาร24ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: และ2หาร32ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: เอจากผลหารคือ8 12 16จำนวนนับใดหารได
1: ้
0: 4ได
1: ้
0: 2ได้ครูฟุกขอเลือก2นะครับ2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 2หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: ครับนักเรียน2หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: นะครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาที่ผลหาร4 6 8มีจำนวนนับใดหารได้ครับ
1: 2
0: 2หารได้ตอบเป็นกลุ่มไหมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนำ2ไปหารกลุ่ม1ครับผลหาร2หาร4ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: 2หาร6ได้ผลหารเป็น3 2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: เก่งมากครับกลุ่มที่1ต่อไปครับนักเรียนพิจารณาผลหาร2 3 4มีจำนวนนับใดที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวครับ
1: 1
0: 1นักเรียนครับมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวหรือตัวหารร่วมของเราเป็น1นักเรียนต้องอะไรทันทีเลย
1: หย
0: ุดการหารครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดังนั้นครับหอรมอของ

0: 16 24และ32เนี่ยนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง2คูณ2คูณ2ซึ่ง2ตรงนี้เป็นตัวหารรวมนำตัวหารรวมทุกตัวมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2เท่ากับ8นะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรูปแบบครับคราวนี้ขอเป็นกลุ่มอะไรดีเอ่ยกลุ่ม2แล้วกันเนาะนั่นนี่คิดว่าจำนวนนับรายหารได้นั่นนี่ตอบครูฟุกแล้วว่า8ได้ครับครู2ก็ได้นะครับ4ก็ได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก4 4หาร16ได้ผลหารเป็นกลุ่ม2 4ถูกต้องครับ4หาร24ได้ผลหารเป็น6 4หาร32ได้ผลหารเป็น8จากนั้นครับกลุ่ม2 4 6 8จำนวนนับรายหารได้ครับ2นะครับ2 2หารได้ใช่ไหมครับเมื่อนำ2ไปหาร2หาร4ได้ผลหารเป็นรวดเร็ว2หาร6ได้ผลหารเป็น2หาร8ได้ผลหารเป็น4นะครับเอ๊ะผลหารของเราเป็นอะไรแล้ว2 3และ4หยุดไหมหยุดเพราะว่าตัวหารร่วมเป็นอะไรล่ะครับ1ก็คือมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวนะครับสิ้นสุดการหารดังนั้นหรม.ของ16 24และ32คือ4อะไรด้วยลูก
1: 4
0: 2นำตัวหารร่วมมาคูณกันก็คือ4คูณ2เป็น8เห็นไหมครับแนวคิดต่างกันแต่สุดท้ายได้หรม.อะไรกันเลยเท่ากันหรือเนี่ยสังเกตง่ายที่ผลหารสุดท้ายเท่ากันเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับสุดท้ายครับนักเรียนอีกหนึ่งรูปแบบจากที่เพื่อนได้ตอบเลยคุณครูครับผมขอนำ8มาหารเลยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะครับขอไปกลุ่ม3เพราะกลุ่ม3เป็นคนตอบ8มานะครับ8หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: เสียงหนักแน่นมาก8หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 8หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: นะครับนักเรียนพอยังหยุดยัง
1: หย
0: ุดแล้วเพราะมีอะไรมาหารได
1: ้
0: 1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมตัวหารร่วมเป็นสิ้นสุดการหารครับจากตรงนี้ครับเพื่อนก็จะได้คำตอบเลยว่าหรม.ของเราคืออะไรครับ
1: 8
0: นะครับได้8เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนครับในการหาจำนวนนับมาหารนะครับนักเรียนสามารถนำจำนวนนับใดมาหารก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะแต่มีเงื่อนไขเดียวต้องหารได้ลงตัวนะครับหารได้ลงตัวเมื่อนักเรียนทำการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนก็พิจารณานะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นักเรียนก็นำตัวหารร่วมมาทำอะไรกันครับคูณกันนักเรียนก็จะได้หรม.ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบนี้8เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดละที่หารได้ลงตัวแสดงว่าหรม.ก็คืออะไรเลยครับ
1: 8
0: เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เราต้องมาต่อกันที่กิจกรรมครับใบกิจกรรม 1.7 ครับเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับครูฟุกขอชี้แจงนะครับคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 1.7 ครับจากนั้นครับในระหว่างนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้คุณครูช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนตั้งใจฟังครูฟุกก่อนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งฟังคำชี้แจงก่อนครับนักเรียนนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มหาหรม.ขอจำนวนที่กำหนดอยู่ในใบกิจกรรม 1.7 นะครับเมื่อเสร็จแล้วครูฟุกเนี่ยอาจจะสุ่มตัวแทนมานำเสนอนะครับอาจจะสุ่มเป็นกลุ่มสุ่มเป็นเดี่ยวนะครับออกมานำเสนอนะครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกครับมีอยู่2ข้อครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนครับก็คือการหาหรม.โดยวิธีการหารใช่ไหมครับยากไหมวันนี้ยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับนักเรียนถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมที่ 1.7 ได้เลยครับ

0: ทำเสร็จกันหรือยังครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้นทางเสร็จยังครับ
1: เสร็จ
0: แล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันครับวันนี้ครูฟุกจะขอของ1กลุ่มมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่มอ่ะขอเป็นกลุ่ม2แล้วกันครับกลุ่ม2ครับครูฟุกขอไปงานหน่อยครับนักเรียนครับกลุ่ม2นะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือครับสลับกันตรวจสอบความถูกต้องครับนักเรียนครับมาตรวจสอบกันครับก็คือหาหอรมอของ18และ27นะครับนักเรียนมาดูทีละบรรทัดครับในอันแรกนะครับเพื่อนำจำนวนนับใดมาหารครับ3ใช่ไหมครับนำ3มาหาร3หาร18ได้ผลหารเป็น6นะครับและ3หาร27ได้ผลหารเป็น9จากนั้นครับ6และ9เพื่อนก็นำ3มาหารนะครับนำ3มาหารก็ได้ผลหารเป็น2และ3นะครับแล้วเนี่ยพบว่าตัวหารร่วมเป็นอะไรแล้วครับเป็น1ใช่ไหมครับก็สิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอของ18และ27ก็คือ3คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ถูกต้องครับจากนั้นครับดูที่ข้อ2ครับหาหอรมอของ21 42และ49นะครับเพื่อนกลุ่ม2ก็นำ7ไปหาร21ได้ผลหารเป็น3นำ7ไปหาร42ได้ผลหารเป็น6นำ7ไปหาร49ได้ผลหารเป็น7จากนั้นที่ผลหารครับ3 6และ7ครับมีจำนวนนับใดหารได้อีกครับ1ใช่ไหมครับเมื่อ1เป็นตัวหารร่วมนะครับสิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอนะครับของ21 42และ19ก็คือจำนวนใดเลย
1: 7
0: นะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับของเพื่อนกลุ่ม2นะครับทำถูกทั้ง2ข้อเลยครับและกลุ่มอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะขึ้นเฉลยนะครับให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

นักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ไปก็คือการหาหอรมอโดยการหารใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันครับ

ครับหาหอรมอของ18และ27เนี่ยนักเรียนหาได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับโดยใช้การหารใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมข้อแรกใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เปล่าใช่ใช่

0: ำหรับการหาหอรมอนะครับนักเรียนทำได้โดยนะครับนำตัวหารร่วมทุกจำนวนทำอะไรกันคูณกันนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนนะครับก็คือ1หาตัวหารร่วมที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวเมื่อหาตัวหารร่วมมาแล้วนะครับพบว่าตัวหารร่วมเป็น1ให้สิ้นสุดการหารดังนั้นครับหอรมอของนักเรียนเนี่ยก็จะหาได้โดยนำตัวหารร่วมทุกจำนวนคูณกันนั่นเองครับเพื่อเพิ่มเติมในความเข้าใจนะครับนักเรียนเราต้องไปดูกันที่แบบฝึกหัด 1.7 ครับแบบฝึกหัด 1.7 นะครับนักเรียนมีดังนี้เลยครับด้วยกัน7ข้อคุณฟุกให้นักเรียนทำทุกข้อนะครับและนำมาส่งคุณฟุกในชั่วโมงถัดไปคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัด 1.7 ได้เลยนะครับคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือการหาหอรมอของจำนวนนับครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาหาหอรมอเช่นเคยแต่นักเรียนต้องเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่าถนัดที่สุดนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนการหาตัวหารร่วมการแยกตัวประกอบหรือการหารนั่นเองครับจากนั้นครับสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.8 และใบกิจกรรม 1.8 ครับอย่าลืมของเรากิจกรรมของเราสุดท้ายคือการตรวจสอบความเข้าใจครับเตรียมตัวเลยตรวจสอบความเข้าใจนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วต้องยกครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับจากที่ฟุกได้ประเมินนะครับนักเรียนสามารถหาหอรมอโดยการหารได้นั่นเองครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับใบกิจกรรมแบบฝึกหัดนะครับได้ตามนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา

11:30 น.ถึงเวลา12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Swanabut. The topic for today is We Love and Care. We Love and Care. คำถามนักเรียนค่ะ When you hear this sentence, We Love and Care, what do you think about? What about? What do you think? Family? Yes, you think about family. What else? For me, I think about the one I love or the people I love. ควรคิดถึงอะไรลูก The people I love. คนที่ควรรักมีอะไรได้อีกเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่า family. นักเรียนปลายทางว่าอย่างไรคะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะมีอะไรอีกบ้าง
1: Friends.
2: Friends. Yes. Who else?มีอะไรอีก Just only the person can be the thing. Can we love the things? เรารักสิ่งของได้ไหม Can we care the things? เราดูแลสิ่งของได้ไหม ได้ใช่ไหมลูกไม่ใช่แค่บุคคลเราสามารถรักอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่มันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมลูก So for these pictures, so what are we going to think about?
1: Family.
2: Family. Yes, that's right. We are talking about family. เรากำลังจะพูดถึงครอบครัวค่ะทีนี้ค่ะ time to review. Time to review. ต้องทำอะไรคะ Review. ทบอะไรทบทวนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแน่ๆคำถามแรกวันถามเกี่ยวกับภาพนี้ก่อนค่ะ How many people are there in this family?How many people are there in this family? How many? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. How many?
1: 11
2: people? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. That's right. So let's say this is your family. Let's say. แปลว่าสมมุติว่า This is your family.นี่คือครอบครัวของใครของนักเรียนทุกคนเลยนะคะของนักเรียนทุกคนแม้กระทั่งของคุณอันเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะพูดถึงครอบครัวนี้นะคะแต่ทีนี้ก่อนจะพูดถึงค่ะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ก่อนคำศัพท์เหล่านี้นะคะเกี่ยวกับครอบครัวค่ะลองอ่านคำแรกให้ฟังหน่อยสิคะ
1: Father
2: One more time
1: Father
2: แปลว่าอะไรลูก Father
1: พ่อ
2: Next wordOne more time.
1: Grandfather.
2: คำศัพท์คำนี้นะคะอ่านว่า grandfather.
1: Grandfather.
2: Grandfather.
1: Grandfather.
2: เราจะ stress ที่พยางค์ที่หนึ่งนั่นเองก็คือคำว่า grand นะคะ grandfather แปลว่าอะไรลูก grandfather.
1: ป
2: ู่ปู่ตาถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: Sister.
2: One more time.
1: Sister.
2: Very good. แปลว่าอะไรลูก
1: พ
2: ี่
1: สาว
2: พี่สาวหรือ
1: น
2: ้องสาวนะคะได้ทั้งคู่เลยค่ะถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: Uncle.
2: One more time.
1: Uncle.
2: แปลว่าอะไรลูก
1: ล
2: ุงได้แค่นี้ลุงอย่างเดียวไหมอาที่เป็น
1: ผ
2: ู้ชายถัดมาค่ะOne more time.
1: Aunt.
2: Aunt.
1: Aunt.
2: Aunt. แปลว่าอะไรลูก Aunt? ที่เป็นผู้หญิงหรือป้าน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะก็คือที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงได้ทั้งหมดนะคะถัดมาค่ะคำนี
1: ้ Mother.
2: Mother.
1: Mother.
2: แปลว่า

0: มาคำนี
1: ้
0: brother
1: brother
0: brother แปลว่า
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: หรือน้องชายและคำสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่คำนี้ควานบอกว่า stress ที่พยางค์ไหนคะ
2: พยางค
0: ์แรกคำนี้เหมือนกันก็ stress ที่พยางค์แรกลองสิคะ
1: grandmother
0: one more time
1: grandmother
0: grandmother แปลว่าอะไรลูก
2: ค
0: ุ
2: ณย
0: ่
2: า
0: คุณยายทีนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์เหล่านี้นะคะไปใส่ในช่องว่างเราจะเริ่มจากบุคคลนี้ก่อนเลยผู้ชายคนนี้ค่ะ We will start from this man ให้ดูให้ดีนะอัน This is you This is you นี่นะ This girl is you ฉะนั้นให้เรียนดูให้ดีค่ะคิดว่าเป็นใครเอามี father มีใครให้คำอื่นไหม someone say uncle he is uncle let's say he is father he is father next to this girl can be
1: sister
0: are you sure okay let's say yes she is sister she is sister what about this woman this woman
1: grandmother
0: okay grandmother next one to this boy who is he
1: brother
0: Yes. So the next, this woman, who is wearing glasses?
3: Aunt.
0: Yes. Mother. She is mother. ก็คือใครคะ
3: แม
0: ่แม่แม่เองค่ะถัดมาเหลือ3บุคคลสุดท้ายค่ะ3ภาพสุดท้ายนะคะไปต่อกันที่ผู้ชายคนนี้ค่ะThe old man. Grandfather. Yes. And two more. เราจะไปกันทั้งคู่เลยค่ะผู้หญิงค่ะใช้คำว่าอะไรลูก
1: Aunt.
0: Aunt. และผู้ชาย
1: Uncle.
0: ถูกต้องค่ะ Very good. ทีนี้ค่ะยังไม่หมดคุณอันถามต่อค่ะ What about two of them? This woman and this man. Father and mother.What do we call them? What do we call father and mother?
3: Mother.
0: Start with letter P. ขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราจะเรียกคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยด้วยคำหนึ่งคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว P ป้าป๊า parent very good ถูกต้องค่ะคำนี้ก็คือ parents repeat after me parents ถูกต้องค่ะ parents แปลว่าผู้ปกครองค่ะเป็นได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่สังเกตดูว่า parents คำนี้มีการเติมอะไรด้วยลูก s ที่ท้ายคำนั่นแสดงว่าพูดถึงบุคคลทั้งสองบุคคลแต่ถ้าพูดถึงแค่บุคคลเดียวแต่เราจะใช้คำว่า parent ต้องเติม s ไหมลูก
3: ไ
0: ม่ต้องเติมนะคะอ่ะถูกต้องทีนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะดูซิว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกค่ะก็คือมีการอ่านรอบให้ความหมายเกี่ยวกับอะไรลูก family members ไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่มีคำว่า members เข้าไปด้วยสมาชิกในครอบครัวและกิจกรรมถัดมาค่ะที่นักเรียนต้องทำอีกค่ะก็คือเรื่องของการ answer the questions ทำอะไรคะ answer I askYou answer. I ask what's your name. You answer my name is. So answer is. No, question is คำถาม. What about answer? คำตอบก็คือตอบคำถามค่ะจากการอะไรคะ reading a passage. จากการอ่านแน่นอนค่ะวันนี้กิจกรรมเราต้องอ่านแน่ๆ

0: พรจะไปอ่านนะคะมาเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะ There are two people on a screen มีบุคคลทั้งหมดกี่คนคะ2บุคคลค่ะ Who are they Yes there are two people here so who are they มีใครบ้างGrandmother and you อันนั้นค่ะเขาปรากฏชื่อไว้ให้อยู่แล้วชื่ออะไรMary and Jane เขามีชื่อให้อยู่แล้วนะคะก็คือสองคนนี้ก็คือชื่อ Mary and Jane ทีนี้ค่ะเขามีคำด้านล่างไว้ให้คำเหล่านี้คือคำคุณศัพท์ที่อธิบายลักษณะของสองบุคคลนี้คำแรกค่ะนักเรียนอ่านได้ไหมลูกคำนี
1: ้ Old.
0: อ่านว่า
1: Old.
0: Old.
1: Old.
0: Old. And
1: Younger.
0: Bigger ไหมลูกไม่มี ER นะอ่านว่าอะไรลูกคำนี้
1: Young.
0: อ่านว่า Young. Young ถูกต้องค่ะอ่านว่า Young แปลได้ไหมลูกสองความหมายนี้แปลได้ไหม Old แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดไปตรงตัวเลยคือแก่หรือมีอายุใช่ไหมคะหรือมีอายุยังล่ะลูกยัง
1: เด
0: ็กอ่อนใช่ไหมคะอ่อนวัยนั่นเองทีนี้ค่ะคำถามแรกคนถามว่า who is 60 years old who is 60 years old
1: Mary
0: who
1: Mary
0: Mary is 60 years old Mary อายุ60ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะบอกว่าแมรี่นะคะอายุมากกว่าเจนค่ะเราจะบอกได้ว่าหรื อมีอายุแก่กว่านะคะจะบอกว่า Mary is older Repeat after me Mary is older
1: Mary is older
0: One more time Mary is older
1: Mary is older
0: ก็จะบอกว่าแมรี่มีอายุมากกว่าใครลูกมากกว่าเจนก็คือ Mary is older than Jane ทีนี้ถัดมาค่ะคำถามนะคะคำถามค่ะ Who is 12 years old
1: Jane
0: Yes Jane is 12 years old So we can say Jane อายุอ่อนกว่า Mary บอกว่ายังไงลูกเมื่อสักครู่ Mary is older ใช้แค่ older นะ Mary is older มีการเติม er เข้าไปค่ะทำให้แก่กว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าทำให้เจนอ่อนวัยกว่าอายุน้อยกว่าพูดว่ายังไงลูก
1: เจน
0: is younger very good เจน is younger แค่เติม er ว่าการเติม er ก็ทำให้กลายเป็นขั้นกว่าก็คือจากอ่อนหรือเด็กก็กลายเป็นเด็กกว่าเนาะอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้ใบความรู้ที่1 นะคะนักเรียนขาให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมใบความรู้ออกมาได้เลยค่ะใบความรู้นี้นะคะมีชื่อว่า Lisa's Family ค่ะให้นักเรียนนำออกมาได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใบความรู้นี้ในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางค่ะเปิดไปที่ใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง Lisa's Family What page is it What pageหน้าอะไรลูก page number 6 okay turn to page number 6ใบความรู้ที่1 นะคะใบความรู้ที่1 นะเดี๋ยวเราจะต้องมีการอ่านแน่นอนค่ะแต่เราจะไม่ได้อ่านไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนต้องมีการอ่านด้วยตนเองค่ะแต่ก่อนนักเรียนจะไปอ่านนะคะควรให้นักเรียนดูรูปภาพนี้ควรมีการดึงรูปภาพจากใบงานของใบความรู้ของนักเรียนนะคะขึ้นมาที่หน้าจอค่ะนักเรียนดูนะคะนี่คือครอบครัวของใครนะเมื่อสักครู่ลิซ่านี่คือครอบครัวของลิซ่าทีนี้ควรถามค่ะ how big is Lisa's family how big or small Lisa's family is big เป็นครอบครัวที่ทำไมลูก
1: yeah.
0: เป็นครอบครัวที่ใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่พ่อแม่แล้วก็ตัวลิซ่าแต่มีใครด้วยเดี๋ยวนักเรียนต้องไปอ่านดูนะคะทีนี้ถามต่อท่านเรียนบอกว่า Lisa's family is big so how many people are there in Lisa's family

0: Family. How many?
1: Seven.
0: Yes, there are seven people. ทีนี้ค่ะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะอันนี้ควรสอนเทคนิคนะคะเวลาที่นักเรียนจะต้องอ่านเพราะว่าวันนี้เรารู้แล้วว่ากิจกรรมเราต้องมีการอ่านใช่ไหมลูกอ่านแล้วทำอะไรอีก
1: ตอบคำถาม
0: ทีนี้เวลาที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนไม่ได้อ่านแบบว่าอ่านไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะต้องมีการอ่านเพื่อนำไปตอบคำถามแต่ทีนี้เทคนิคค่ะที่เราจะนำไปตอบคำถามได้คือ scanning ค่ะรู้จัก scanning ไหมเคยได้ยินคำว่าสแกนไหมลูกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินจากไหน
1: โทรศ
0: ัพท์เอามาสแกนใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่านักเรียนคะควรให้หนูสแกนในห้องค่ะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนทำยังไงถูกต้องก็คือเราจะมีการกวาดสายตามองใช่ไหมคะกวาดสายตามองถ้าควรบอกว่านักเรียนคะควรให้เวลา1นาทีค่ะสแกนซิว่าในห้องนี้นักเรียนเห็นใครใส่เสื้อสีชมพูบ้างมีไหมไม่มีนะแสดงว่านักเรียนมีการแบบว่ากวาดสายตามองยังไงคะอย่างรวดเร็วเพื่อทำไมหาคำตอบใช่ไหมลูกทีนี้ค่ะมาดูว่าเขาบอกว่ายังไงบ้าง scanning is a fast reading fast reading คืออะไรอ่านอย่างไวเลยใช่ไหมคะอ่านเร็วๆนอกจากอ่านเร็วๆแล้วเขาบอกว่า reading to look for specific information specific แปลว่าเจาะจงเมื่อสักครู่วันบอกว่าหาคนใส่เสื้อสีชมพูนักเรียนก็ต้องหาอะไรแล้วคนใส่เสื้อสีชมพูเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคนี้นักเรียนก็ต้องนำไปใช้กับในการอ่านว่าคำถามนี้เขาต้องการทราบอะไรใช่ไหมลูกเนาะถัดมานอกจากscanning นะคะเขาบอกว่า there is not always time to read every words ทีนี้ถ้าเราไปใช้ในการอ่านค่ะ there is not always time to read every words เราจะไม่อ่านเป็นยังไงคะ every words อย่างอันเนี้ยScan is a fast reading นั่นแสดงว่านักเรียนกำลังอ่านทุกคำแต่ถ้าเป็นการสแกนเราจะไม่อ่านทุกคำเราจะอ่านเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญเท่านั้นโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการใช้เทคนิคนี้ในการทำกิจกรรม Are you ready โอเคทีนี้นะคะเมื่อสักครู่วันบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใบความรู้นี้เดี๋ยววันจะให้นักเวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการสแกนว่าเนื้อหาในใบความรู้ที่1เขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง Are you ready
1: Yeah
0: นักเรียนปลายทาง Are you ready If you are ready let's go

0: Okay, the time is finished. The time is finished. Did you get anything from the passage?
1: ได้อะไรบ้างไหมลูกได้นะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมนะคะ The next activity is worksheet number 3. Worksheet number 3, family tree. What page it is? What page?
2: ใบความรู้ใบงานที่3ค่ะนักเรียนคะกิจกรรมถัดมาอยู่ในใบงานที่3หน้าอะไรลูกหน้าที่7ค่ะทีนี้นะคะกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะนักเรียนจะต้องช่วยกันด้วยนะคะคําสั่งเขาบอกว่า read the story and complete the family tree ทําอะไรคะ read the story or read the passage อ่านเรื่อง then complete the family treeComplete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์ลูก
3: เติม
2: ใช่แต่เติมอะไรให้สมบูรณ์ Family Tree คืออะไรใช่ค่ะคือช่องว่างแต่อันนี้เราเรียกว่า Family Tree เนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่า Family Tree เราเรียกว่าแผนผังFamily tree family ไม่ใช่ mind map ลูก family family we are talking about family เรากำลังพูดถึงครอบครัว so this called family tree นี่คือแผนผังครอบครัวนะจ๊ะชินนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่านักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลมาแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการเติมค่ะเติมชื่อบุคคลในช่องว่างเติมชื่อบุคคลในช่องว่างนะคะหนูอย่าลืมนะคะว่าลิซ่าอยู่นี่นะลิซ่าตรงนี้นะคะเมื่อขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยค่ะ We will start from number 1 Who is he? Yes This is Lisa's father Lisa's father So what is his name? Tom?Are you sure?
4: Sure.
2: ปลายทางว่าไงคะนักเรียนปลายทางใช่ Tom หรือเปล่า Tom so you write in the blank Tom นักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาเขียนชื่อทบทวนอีกหนึ่งครั้งเมื่อเขียนชื่อหรือชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนักเรียนค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามของประโยคนะคะชื่อคนจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ finish
4: yes.
2: okay next to number two number two number two who is she
5: Susan
2: yes. Susan
5: yes.
2: okay Susan very good right SusanSusan, Susan. Okay, next to number three. Who is he? He is?
6: Bob.
2: He is?
6: Bob.
2: Bob. How do you spell Bob?
6: B-O-B.
2: Yes, B-O-B. Right, Bob. Right, Bob.Okay, next to number four. This boy.

0: Oi. Sol. Again, please.
1: Timmy.
0: Timmy. Timmy. Timmy. Yes, Timmy. Timmy. And the last man. The last man. Number five. In number five. Who is he?
2: Jack.
0: Jack. How do you spell Jack? J-A-K-E. His name is Jake. Jake. ครบแล้วนะคะทั้งหมด5บุคคลนะคะ5บุคคลนะคะทบทวนอีก1ครั้งค่ะนักเรียนค่ะสำหรับคนที่ไม่ทันสำหรับคนที่ไม่ทันนะคะอ๋อขอโทษมีอีก1ข้อใช่ไหมลูกขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะโอเค next to number 6 the last personLizzie?
3: Yes.
0: Okay, spell Lizzie. L.
3: I-Z-Z-Y.
0: Okay, L-I-Z-Z-Y. Okay. So, finish already. So now we finish the family trees already. เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งรอบตั้งแต่คำตอบแรกถึงคำตอบที่6เลยนะคะโอเค back to number one who is he
4: Tom
0: number two
4: Susan
0: number three
4: Bob
0: number four
4: Timmy.
0: number five
4: Jake
0: and the last person Lizzie Lizzie โอเคทีนี้นะคะนี่ก็คือใบงานที่3ค่ะถัดมาค่ะกิจกรรมถัดมาไปต่อที่ worksheet number 4ใบงานที่4ค่ะเรื่อง Lisa's family นักเรียนหาใบงานที่4เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานที่4ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเจอหรือยังลูกเจอแล้วนะทีนี้มาดูกันค่ะว่าใบงานที่4เขาให้ทำอะไรคำสั่งเขาบอกว่า true or false true or false เคยได้ยินคำนี้ไหมสองคำนี้ true and false เคยได้ยินไหมลูกมีการเชื่อมด้วยคำว่า or true or false นั่นแสดงว่านักเรียนต้องทำไมและถ้ามีคำว่า or
5: เล
0: ือกเพราะ true หรือ false นั่นแสดงว่านักเรียนต้องเลือกแล้วว่ามันเป็น true หรือมันเป็น false ทีนี้นักเรียนรู้จักคำว่า true ไหมรู้จักคำว่า true ไหมแปลว่าอะไรลูก true ถูกต้องเป็นจริงแล้ว false ล่ะ
6: ไม
0: ่จริงไม่ถูกต้องก็คือผิดนั่นเองก็คือถูกหรือผิดนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะคะทำความเข้าใจง่ายๆก็คือ true คือถูก false คือผิดค่ะ read and write T for true ถ้าประโยคนั้นเป็นจริงให้ทำไมจ๊ะ write the letterT. If the sentence is false, so we write letter F. ถ้าถูกก็คือใส่ตัว T. ถ้าผิดก็ใส่ตัว F นะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะไปงานมีทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างกี่ข้อดีนักเรียนอยากได้กี่ข้อ10ข้อเลยเดี๋ยวจะทำให้ช่วยกันทำ3ข้อนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำไปทั้งหมด3ข้อได้ไหมลูก
7: ได
0: ้นะทีนี้ค่ะนักเรียนขาเวลาที่นักเรียนทำนะคะถ้าประโยคไหนผิดนักเรียนต้องหาให้ด้วยว่าประโยคนั้นผิดตรงไหนถ้าจะแก้ถูกต้องเป็นอย่างไรนะมาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เขาบอกว่ายังไงลูกไหนอ่านได้ไหมIs true or false? True or false? Are you sure? True or false? Okay, I want to see your hands. Who said true? Show me your hands, please. True. Who said false? Hands up. นั่นเลยไปทางแล้วค่ะว่าไงเอ่ยโอเค time hands down เอามือลงค่ะมีทั้งหมด2คำตอบมี2กลุ่มเลยเห็นต่างกัน

0: Lisa is 20 years old. It's false. ผิดตรงไหนลูกเขาบอกผิดถูกต้องคำว่า20 Lisa is not 20 years old. Lisa ไม่ได้อายุเท่าไหร่20 but Lisa is 12 12 years old. Lisa is 12 years old. แบบนี้นะคะนักเรียนต้องหายด้วยถ้ามันผิดผิดอย่างไรนะคะแก้ไขให้ด้วยนะทีนี้ถัดมาข้อที่2ค่ะข้อที่2 Lisa has a big family. True or false?
1: True.
0: True or false?
1: True.
0: Yes. This sentence is true. Lisa has a big family because there are how many people again? How many people?
1: Seven.
0: There are 7 people in her family. ก็คือมีทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะนอกจากพ่อแม่แล้วมีใครด้วยนะมีลุงมีใครอีกมีป้าถัดมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่ทำเป็นตัวอย่างไปพร้อมกันนะอีก7ข้อเดี๋ยวนี้ต้องทำเองนะคะ Number 3 Tom is Lisa's father. Tom is Lisa's father. เราเพิ่งทำแผนผังครอบครัวของลิซ่าไปเองนะ True or false?
1: True.
0: True or false?
1: True.
0: The answer is True. Tom is Lisa's father. Tom is Lisa's father. ก็คือทอมเป็นใครของลิซ่าเป็นอะไรกับลิซ่าเป็นพ่อนะคะฉะนั้นอีก7ข้อค่ะข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ทำเองได้ไหมลูกควันเชื่อมั่นในตัวนักเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเลยนะคะว่าทำได้แน่นอนค่ะทีนี้นะคะฝากถึงบทบาทคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะทบทวนคำสั่งใบงานที่4นะคะให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะระหว่างทำใบงานสังเกตและตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานค่ะสำหรับกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนนะคะกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงานที่4ค่ะโดยใช้ข้อมูลจากใบความรู้ที่1นะคะและหาความหมายเพิ่มเติมจากพจนานุกรมหรือจากคุณครูได้เลยค่ะ

0: Okay, time's up.
1: Yeah.
0: Have you finished?
1: Finish.
0: Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. So this time, let's check the answers. Let's check the answer. ตรวจคำตอบค่ะนักเรียนค่ะ Change the blue pen to red pens. เปลี่ยนปากกาน้ำเงินเป็นปากกาแดงนะคะหรือเป็นปากกาตากสีก็ได้ค่ะมาเฉลยกันที่ข้อที่4ค่ะเราจะไปต่อข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่า Lisa has two sisters. Lisa has two sisters. True or false?
1: False.
0: Who said true? True. True. No true. Okay, that's fine. So you said this sentence is false. Yes, that's right.ผิดตรงไหนลูกถ้าจะเปลี่ยนค่ะ Lisa has two sisters ไม่ใช่ให้เปลี่ยนตรงไหนลูก Lisa ไม่ได้มีพี่สาวหรือน้องสาว2คนแต่มีอะไรคะ
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: ถ้าเปลี่ยนค่ะแก้ไขประโยคนี้ถูกต้องเป็น Lisa has two brothers ถูกต้องค่ะ two brothers spell brothersB R O T H E R T R E R S brothers Lisa has two brothers หรือเราสามารถบอกอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าเราจะไม่เปลี่ยนจาก sister เป็น brothers เราสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้คือ Lisa doesn't have two sisterก็คือแปลว่าลิซ่าไม่ได้มีพี่สาวหรือน้องสาว2คนนั่นเอง So next sentence number 5 Lisa's mother is 43 years old True or false True or false
1: True
0: แม่ของลิซ่าอายุเท่าไหร่ลูก43ปีค่ะ Next to number 6 Bob is Timmy's brother BobIs Timmy's brother true or false? True or false? Said true. Very good. Bob is younger or older than Timmy. ฟังคำถามให้ดีนะ Bob, you said Bob is Timmy's brother. So Bob is older or younger than Timmy?Older or younger?
1: Older.
0: Older?
1: Yeah.
0: Okay, ถูกต้องเพราะบ๊อบเป็นอะไรกับทิมมี
2: ่เป
0: ็
2: นพ
0: ี่
2: ชาย
0: เป็นพี่ชายฉะนั้นถ้าพี่ชายจะว่า older brother ถ้าเป็นน้องชายจะพูดว่า
1: younger
0: brother ทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะพี่ชายใช้คำว่า older brother น้องชายYounger brother กลับมาที่พี่สาวค่ะถ้าพี่สาวน้องสาวใช้คำว่า sister เอาทีละอย่างก่อนนะพี่สาวหรือน้องสาวใช้คำศัพท์ว่า sister ถ้าเป็นพี่สาวนั่นแสดงว่าโตแล้วใช้คำว่าอะไร older sister น้องสาว
1: youngers
0: ister ทีนี้เข้าใจของความหมายของสองคำนี้หรือยังลูกโอเคไปต่อกันที่ข้อที่7ค่ะ Timmy is 14 years old Timmy is 14 years old True or false?
1: False
0: True or false?
1: False
0: False ประโยคนี้ผิดค่ะทีนี้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ How to make this sentence true So Timmy is 10 years oldคำตอบข้อที่7นะคะก็คือไม่ใช่14แต่เป็น10ก็คืออายุกี่ขวบลูกกี่ปี10ขวบหรือ10ปีค่ะถัดมาข้อที่8ค่ะ Bob likes music Bob likes music True or false?
1: False
0: True or false?
1: False
0: Music แปลว่าอะไรดนตรีแต่เขาในประโยคในใบความรู้ของหนูเขาบอกว่า Bob likes playing guitar ใช่ไหมกีตาร์คือชอบเล่นอะไรกีตาร์ฉะนั้นชอบไหมดนตรี ชอบ this sentence is true ก็คือชอบเสียงเพลงแน่นอนค่ะเขาจึงเล่นกีตาร์เนาะสุดท้ายขอโทษค่ะขออภัยข้อที่9ค่ะ Lisa has no uncles Lisa ไม่มีใครไม่มีใครไม่มี uncle ไม่มีคุณลุงใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: ไม่มีคุณลุงคุณอาเลย false this sentence is false next to number 10 Jack is Tom's brother Jake true or false
2: true
0: or false The answer is true. Very good. ทีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะทีนี้ในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนขาอ่านักเรียนดูบนหน้าจอก่อนลูกในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนจะเจอเรื่องนี้ค่ะจะพบกับเรื่องนี้นะคะ My beloved family. My beloved family. นั่นแสดงว่าเรายังอยู่เรื่องอะไรอยู่แน่นอนยังอยู่กับ family นะคะสิ่งที่ต้องเรียนต้องนำมานะคะก็คือใบงานที่5เรื่อง how often do you do this และใบงานที่6ค่ะเรื่อง having a good time 2ใบงานนี้นะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานเหล่านี้มาด้วยนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะ that's it for today class leaderclass
3: lady

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง101พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการส

0: บกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ว ิดีโอสตรีมมิ่ง

0: ในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็

0: สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับน่ารักไหม
1: น
0: ่ารักเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงปัจจุบันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์แต่ชั่วโมงนี้เหลือแค่อย่างเดียวแล้วเพราะว่านักเรียนเริ่มอ่านเก่งแล้วเก่งไหมเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ครูจึงเหลือเพียงแค่การทบทวนการอ่านคำที่มีตัวการันต์ซึ่งมันก็ยากมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีคำอ่านมาให้ด้วยปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำแรกคำว่าหะหรือหันอ่านตามครับ
2: หะหรือหัน
0: หะหรือหัน
2: หะหรือหัน
0: ตัวรึนะครับก็จะออกเสียงเหมือนกับรอเรือเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงให้ถูกต้องคำที่สองอุปกรณ
2: ์อุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ถามกวีนิพนธ์
2: กวีนิพนธ
0: ์กวีนิพนธ์
2: กวีนิพนธ
0: ์คำที่สี่ภาพยนตร
2: ์ภาพยนตร
0: ์ภาพยนตร
2: ์ภาพยนตร
0: ์สังเกตว่าคำนี้ตัวการันต์มีกี่ตัวครับ2ตัวก็คือตัวตอเต่ากับรอเรือคำที่5อัศจรรย์
2: อ
0: ั
2: ศจรรย
0: ์อ
2: ัศจรรย์
0: คำว่าจันทร์ใช้รอหันออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดโดยที่ใช้สระอะในการประสมคำว่าจันทร์เนี่ยเป็นรอหันก็จริงแต่เวลาอ่านก็จะมีมหันต์อากาศอยู่ข้างบนแล้วก็นอหนูเป็นตัวสะกดอ่านให้ถูกต้องนะครับคำที่6คุ
2: ณศ
0: ั
2: พท
0: ์คุณศัพท์คำที่7สร้างสรรค์
2: สร้างสรรค์
0: สร้างสรรค์
2: สร้างสรรค
0: ์คำที่8คะหรือหาด
2: คะหรือหาด
0: คะหรือหาด
2: คะหรือหาด
0: เช่นเดียวกันตัวรึออกเสียงเหมือนรอเรือนะครับคำสุดท้ายคำที่9กรรมสิทธิ
2: ์กรรมสิทธิ
0: ์กรรมสิทธิ์คำว่ากรรมคำนี้ก็มีรอหันเช่นเดียวกันแต่มีตัวสะกดคือมอม้าเพราะฉะนั้นก็ต้องออกเสียงเป็นมอม้าสะกดก็คือคำว่ากรรมแต่เวลาที่เขียนคำอ่านเราจะไม่เขียนกออะมอกรรมเราจะเขียนเป็นกออํากรรมนะครับปรบมือให้ตนเองครับและคำถามกระตุ้นความคิดของครูในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้นะครับคำถามอ่านพร้อมกันครับ

0: นักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นป.1แล้วใช่ไหมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 นะครับนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนรู้จักหรือเคยอ่านก็ได้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ได้ยินมาก็ได้เรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมพัทริกาครับ
1: ดาวลูกไก่ค่ะ
0: ดาวลูกไก่คนอื่นล่ะครับมีไหมนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรบ้างที่เคยอ่านมาทันชนก
2: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีพระอภัยมณีก็จะเป็นวรรณคดีด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่นิทานพื้นบ้านนะครับนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนเคยอ่านอาจจะเป็นเรื่องเล่าแบบชาวบ้านนะครับยังไม่ใช่วรรณคดีคนอื่นล่ะครับมีไหมเรื่องอะไรบ้างช่วยกันนึกปลายทางนึกด้วยนะครับนึกได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ครูโอนำมาเสนอพร้อมกันเลยนะครับนิทานพื้นบ้านนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้าง
3: กระไรทอง
0: ต่อไป
3: ปลาหูทอง
0: ต่อไปครับ
3: พิบูลทองแก้วหน้าหมากันทะโคโล
0: และครูมีเครื่องหมายไปยานใหญ่แสดงว่ายังมีอีกทำไมมีอีกเยอะ

0: ก็มีอีกมากมายแล้วตอนป.ห้าที่เพิ่งเรียนผ่านมาจำได้ไหมตอนป.ห้าลงท้ายด้วยทอง
1: ส
0: ัง
1: ทอง
0: สังทองพระสังจำได้ไหมเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่กรูสิ้นจำได้ไหมศิรวิทย์ยิ้มจำได้เพราะว่าเคยไปแข่งท่องบทอาขยานบทนี้นะครับและครูก็มีรูปภาพเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านมาทำไมนำเสนอให้นักเรียนได้รู้จักกันแบบพื้นฐานนะครับอ่ะภาพแรกเรื่องไกรทองพระเอกชื่อไกรทองนะครับต่อสู้กับจระเข้ยักษ์ชื่อว่า
1: ชาละว
0: ันชาละวันเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดพิจิตรต่อมาครับเรื่องปลาบู่ทองนางเอกก็จะเอาอาหารเอารำอ่อนมาโรยที่ผิวน้ำเพื่อให้ปลาบู่ทองซึ่งเป็นใครเป็นแม่ของนางเอกนะครับก็จะเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคกลางต่อมาครับแก้วหน้าม้ารูปอาจจะไม่ชัดเป็นผู้หญิงที่หน้าตาแบบไหน
1: ม้า
0: หน้าตาเป็นม้าจึงเรียกว่าแก้วหน้าม้าชื่อเขาชื่อแก้วชื่อเล่นชื่อว่าแก้วแต่ด้วยหน้าตาเป็นม้าก็เลยเรียกว่าแก้วหน้าม้าและสุดท้ายนะครับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงนี้ก็ได้จันทโครบก็จะเป็นเจ้าชายผู้มีความกล้าหาญเก่งกล้านะครับแล้วก็ดูหล่อเหลาด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้านที่มีเลขหนึ่งก็คือเป็นชั่วโมงที่หนึ่งและในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องบอกหลักการอธิบายในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทานพื้นบ้านเมื่อบอกหลักการได้แล้วก็ต้องเขียนอธิบายอาจจะเป็นการเขียนสั้นๆเป็นประเด็นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจแบบง่ายแล้วก็บอกประโยชน์ของการเขียนแสดงความคิดเห็นได้การแสดงความคิดเห็นนักเรียนทราบไหมปลายทางทราบไหมครับว่าการแสดงความคิดเห็นคืออะไรใครทราบบ้างยกมือตอบได้เลยครับตอบผิดตอบถูกไม่ว่าเร็วช่วยกันการแสดงความคิดเห็นคืออะไรเราเรียนข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมาแล้วข้อคิดเห็นความคิดเห็นคืออะไรลองช่วยกันตอบครับ
2: ความคิดเห็นคือความเห็นของแต่ละคนครับคือความคิดของแต่ละคน
0: ก็คือความคิดของแต่ละคนการแสดงความคิดเห็นก็คือการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่งเหมือนกันไหม
1: ไม่
0: เหมือนเดี๋ยวมาดูความหมายพร้อมกันพร้อมกันครับ

เรามาดูอีกครั้งเขาบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็คือการมีความคิดเห็นซึ่งเมื่อเพื่อนต่อเมื่อสักครู่นี้ความคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับและรวมไปถึงทัศนคติด้วยใช่ไหมมุมมองและทัศนคติของคนเราต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีทัศนคติที่ดีบางคนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับปรุงกันไปนะครับรวมไปถึงความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดเช่นวันนี้ถ้าครูให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวครูโอหวังว่าคงจะได้รับคำชมนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกด้วยใช่ป่าวลูกใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนมีความรู้สึกต่อทะเลหัวหินที่ครูสอนไปเรื่องข้อเท็จจริงเขาคิดเห็นใช่ไหมครับต่อมาในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันสามารถแสดงแบบไหนได้บ้างการพูดเช่นพูดแสดงความคิดเห็นใช่ไหมง่ายกว่าไหมถ้าเป็นการพูดถ้าเป็นการเขียนล่ะก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับใช่ไหมครับปลายทางเราก็จะเขียนเป็นตัวหนังสือในการ

0: การแสดงความคิดเห็นต่อมาครับในส่วนของการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนที่ทำไมแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียนถ้าเรามีอารมณ์ที่ร้ายมีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เสียเราไปเขียนแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่างานเขียนนั้นจะออกมาดีไหมไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อมาอย่างที่บอกต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงบวกไปบวกกับเพื่อนหรือเปล่าเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนใครตอบได้เร็วยกมือเลยเชิงสร้างสรรค์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ยกมือครับตอบได้เลยนะครับปลายทางตอบคำถามได้เลยการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนแบบไหนตอบตามความเข้าใจของเราเป็นยังไงครับเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนสร้างสรรค์นักเรียนเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์ไหมนึกถึงความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสร้างสรรค์หมายถึงทำลายผู้อื่นไหมเสียดสีผู้อื่นได้ไหมไม่ได้แล้วทำไมไม่ตอบนะครับต่อมาในการเขียนเนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้และทักษะถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่นครูให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการ์ตูนโดเรมอนถ้านักเรียนไม่มีความรู้หรือไม่ไปศึกษาเรื่องโดเรมอนเลยนักเรียนจะเขียนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อาจจะเขียนได้แต่ได้ออกมาไม่ดีสุดท้ายต้องเขียนด้วยข้อมูลที่เป็นแบบไหน
1: จริ ง
0: ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเขียนมั่วๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนอย่างเป็นกลางการเขียนอย่างเป็นกลางคืออะไรเช่นครูจะเขียนวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือหนึ่งเรื่องมีตัวอย่างนะครับมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องที่ครูโออยากจะเขียนครูโอเขียนด้วยอารมณ์ของครูโอล้วนๆเขียนด้วยถ้อยคำภาษาที่ไม่เป็นกลางแบบนี้ดีไหมหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นยังไงเสียชื่อถูกด้อยค่าเพราะฉะนั้นต้องเขียนแบบเป็นกลางหนังสือเล่มนี้ดีอย่างไรให้ประโยชน์ให้คุณค่าอย่างไรก็ต้องเขียนแบบเป็นกลางไม่เขียนเข้าข้างตนเองไม่เขียนเสียดสีผู้อื่นเข้าใจไหมนี่แหละคือหัวใจสำคัญในการเขียนแสดงความเขียนแสดงความ
2: ค
0: ิ
2: ดเห
0: ็นนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนต่อมาหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่ในชั่วโมงเนี้ยจะให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านแต่เดี๋ยวค่อยไปรู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนอ่านข้อที่1พร้อมกันคำถามทำไมต้องอ่านให้จบทำไมต้องอ่านให้จบครับ
3: ถ้าอ่านไม่จบจะไม่เข้าใจเรื่องค่ะ
0: อ๋อถ้าอ่านไม่จบก็จะทำให้ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นปลายทางครับเราต้องอ่านเรื่องนั้นให้จบนะครับจึงจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ดีต่อมาครับหลักการที่2ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนื่องจากเป็นเนื้อเรื่องมีตัวละครมีสถานที่เราต้องตั้งคำถามให้ครบกลุ่มที่4ตัวแทนตอบครับทำไมต้องตั้งคำถามจากเรื่องด้วย
3: ได้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่
0: ในเรื่องนั้นๆใช่ไหม
3: ใช่
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อที่3ข้อที่3เขียนให้ครบตามประเด็นคำถามหรือวัตถุประสงค์เช่นมีคำถาม5ข้อนักเรียนเขียนแค่3ข้อได้ไหมได้ไหมครับมีคำถาม5ข้อที่เป็นประเด็นแสดงความคิดเห็นแต่นักเรียนเขียนมาแค่3และอีก2ประเด็นมันก็ตกหล่นจริงไหมนะครับต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครูจะถามกลุ่มที่2การเขียนในเชิงสร้างสรรค์มีข้อเสนอแนะมีการสะท้อนคิดเป็นอย่างไรตัวแทนครับตัวแทนเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนตามความเข้าใจของพวกเรา

0: กลุ่มที่2ตัวแทนตอบครับใครยังไม่เคยตอบเลยยกมือขึ้นได้เลยลูกยกมือตอบได้เลยครับเขียนในเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนทำไมต้องเขียนเชิงสร้างสรรค์เร็วกลุ่ม2เอาเลยครับลูกมีคนตอบแล้วกลุ่มที่2
1: ผู้อ่านจะได้ไม่รู้สึกเบื่อค่ะ
0: ผู้อ่านจะได้ไม่รู้สึกเบื่อยังไม่ตรงประเด็นมากคนอื่นช่วยกันตอบการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ทำไมต้องเขียนเชิงสร้างสรรค์ลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้างณัฐพัฒน์ได้ไหมณัฐพัฒน์ต้องให้เรียกชื่อณัฐพัฒน์ช่วยเพื่อน
2: จะทำให้อ่านง่ายครับ
0: อาจจะทำให้อ่านง่ายก็ยังไม่ตรงประเด็นช่วยกันรัฐธรรมคนสุดท้ายละ
2: เป็นการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเราเป็นกลางครับแล้วก็เป็นในเชิงบวกครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเก่งมากจริงๆก็เก่งทุกคนนะครับช่วยกันเขียนในเชิงสร้างสรรค์คือเราเขียนแบบเป็นกลางเชิงบวกใช่ไหมเขียนในแง่ดีผู้อ่านรู้สึกแบบไหนผู้เขียนคนนี้มีความเป็นกลางไม่ใส่ร้ายใครไม่เสียสีใครนะครับต่อมาข้อที่5ถามกลุ่มที่5เลยกลุ่มที่5เตรียมตัวใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกลุ่มที่5ช่วยกันวิเคราะห์หลักการข้อที่5เนี่ยในการเขียนแสดงความคิดเห็นทำไมต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมด้วยตัวแทนครับภาษาสุภาพมันดีอย่างไรมันดียังไงครับทำไมต้องใช้ใช้ภาษาสุภาพถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสม
1: ทำให้ดูน่าอ่านค่ะ
0: ทำให้ดูน่าอ่านแล้วก็มันดียังไงการใช้ภาษาที่สุภาพมันทำให้งานเขียนเป็นแบบไหนมีอะไรมีคุณค่ามีคุณค่าแล้วมีอะไรอีก
1: มีข้อคิดค่ะ
0: มีข้อคิดยังไม่ถูกต้องช่วยกันคิดใหม่กลุ่มที่5การใช้ภาษาที่สุภาพมันดีอย่างไรกับงานเขียนเวลาผู้อ่านมาอ่านนึกถึงผู้อ่าน
3: หน้า
0: อ่านได้แล้วได้แล้ว
3: เพราะว่าหน้าอ่านค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือเอาง่ายๆครูถามง่ายๆนะถ้ามีคนเขียนมีคนเขียนหนังสือหรือเขียนข้อความมาให้เราอ่านเนี่ยเขาใช้ถ้อยคำหยาบคายเราอยากอ่านไหม
3: ไม่
0: อยากอ่านโอ้โหเขียนแต่ภาษาหยาบคายเขียนถ้อยคำที่ไม่ดีมาหาเราเราก็ไม่อยากอ่านแต่ถ้าเราเขียนถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมถูกต้องผู้อ่านอยากอ่านไหมใจเขาใจ
3: เรา
0: ถูกต้องแล้วข้อสุดท้ายหลักการนี้บอกไว้ว่าต้องมีการทำไมมีการทานในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การสะกดคำทำไมล่ะทำไมต้องมีการตรวจทานในเรื่องของการเขียนสะกดคำครูเคยพูดไปแล้วถ้าเขียนสะกดคำผิดความหมายก็จะ
3: ผิด
0: ความหมายเปลี่ยนเช่นคำว่ารักนักเรียนไปเขียนคำว่าลักเป็นลักขโมยมันก็ความหมายทำไมเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทั้ง6ข้อนี้ฝากให้นักเรียนจดจำแล้วก็นำไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นให้ถูกต้องและกิจกรรมในวันนี้นะครับครูก็จะมีนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านก็คือวรรณกรรมหรือเรื่องเล่าของชาวบ้านของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้มีหมดเลยนะครับแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ครูจะนำเสนอนิทานเรื่องอ่านชื่อพร้อมกัน
4: เจ้าชายจันทโคลบ
0: ปลายทางครับปลายทางรู้จักนิทานเรื่องจันทโคลบไหมเป็นนิทานพื้นบ้านต้นทางล่ะรู้จักไหมรู้จักเอาใครไม่รู้จักเอามือลงทั้งห้องใครไม่รู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโคลบเอามือลงใครไม่รู้

จักอ้าวแล้วคนที่ไม่ยกมือขึ้นคือรู้จักใช่ไหมแบบไหนใครรู้จักยกมือขึ้นใครรู้จักนิทานเรื่องนี้ยกมือขึ้นใครไม่รู้จักเอามือลงแน่งงซะแล้วปลายทางก็งงเช่นเดียวกันเอามือลงนั่งหลังตรงเวลาในการอ่านออกเสียงนิทานจะต้องนั่งหลังตรงนะครับเสียงจะได้ออกมาจากปอดแล้วก็เสียงดังเดี๋ยวให้ต้นทางและก็ปลายทางนะครับอ่านนิทานเป็นการอ่านออกเสียงพร้อมกันต้นทางพร้อมยังต้นทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วสู้หน่อยเหมือนจะง่วงแล้วกลับบ้านมาจะต้องอ่านให้ได้สู้โอ้ยไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับอ่านพร้อมกัน3 4

จันทโครบก็เป็นเจ้าชายนะครับในเมืองใหญ่เป็นลูกชายของพระเจ้าพรหมทัตภายภาคหน้าเนี่ยก็จะเติบโตไปเป็นพระราชาครองเมืองแทนพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นพ่อจึงต้องออกไปร่ำเรียนวิชาเพื่อมาปกครองบ้านเมืองคือในสมัยก่อนเนี่ยเจ้าชายก็จะต้องไปร่ำเรียนวิชาการต่อสู้การสงครามการปกครองบ้านเมืองนะครับเพื่อที่จะมาปกครองบ้านเมืองได้อย่างดีมีประสิทธิภาพต่อมาครับ

0: ันตะโครบที่สงสัยไหมสงสัยเป็นครูครูก็สงสัยเอ๊ะนายพระอบนี่มันมีอะไรนักหนาพระฤาษีจึงสั่งการชาร์ปให้แน่นหนักว่าห้ามเปิดนะถ้าเปิดแล้วจะมีอันตรายเธอคิดว่าจันตะโครบอยากเปิดไหมอ
1: ยาก
0: นักเรียนคิดว่าจันตะโครบอยากเปิดไหมอ
1: ยาก
0: ถ้าเป็นพวกเราอยากเปิดไหมครูนี่เปิดตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากอาสมของพระฤาษีเลยนะครับเมื่อเปิดแล้วแต่ใจของจันทโครบทำไมก็ยังนึกกังวลอยู่เอ๊พระเจ้าตาหรือพระฤาษีเนี่ยไม่ให้เปิดสั่งกำชับสุดๆเลยแต่จันทโครบก็ยังกังวลอยู่ถูกไหมแต่สุดท้ายเรามาดูพร้อมกัน

0: นางโมราสวยไหมครับ
1: สวย
0: ฟังจากดูจากตัวหนังสือเนี่ยนางโมราสวยมากเพราะบอกว่านางโมราสุดสวยจันทโครบก็ตกหลุมรักและขอนางโมราเป็นชายาแปลกไหมทำไมคนออกจากพระอบได้คนตัวย้ายใหญ่พระอบเล็กนิดเดียวมันเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับมันเป็นจินตนาการของผู้แต่งหลังจากนั้นมีใครแอบมาซุ่มดูอยู
2: ่โจรป่า
0: โจรป่าโจรป่าน่ากลัวไหม
2: น
0: ่
2: ากล
0: ั
2: ว
0: น่ากลัวรู้ได้ยังไงโจรป่านี่น่ากลัวนะครับแอบซุ่มดูอยู่แล้วก็ออกมาเพื่อที่จะขอนางโมราใช่ไหมโจรป่าก็หลงรักนางโมราเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไป

จนป่าเห็นนางโมราทำไมอยากได้แล้วก็กล่าวหาจันทโครบกับนางโมราว่ามาบุกรุกในยังถิ่นของตนสุดท้ายผู้ชายทั้งสองทำไมการต่อสู้กันอย่างดุเดือดองอาจกล้าหาญนะครับแล้วก็สู้กันไปอยู่สักพักรู้ผลแพ้ชนะยังเดี๋ยวติดตามนะครับต่อไปเลยครับ

ก็หลังจากที่ทั้งสองต่อสู้กันยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเด็ดขาดนะครับก็กึ่งๆเสมอกันประมาณนั้นนะครับทั้งปลายทางด้วยฟังด้วยนะครับทีนี้นางโมราก็เริ่มมีสองใจแล้วตอนนี้ใจหนึ่งก็แอบชอบโจรป่าด้วยนะครับตอนที่ยื่นพระขันไปไว้

0: ตรงกลางด้ามของพระขันได้หันไปทางโจรป่าส่วนปลายคมเนี่ยก็หันไปทางจันทโครบโจรป่าได้ทีก็เลยคว้าพระขันนั้นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปพร้อมกันครับ
1: จ้า

0: นป่า
1: จันทโครบก็ถูกโจรป่าแทงเสียชีวิตส่วนนางโมราก็ตัดสินใจไปเป็นเมียของโจรป่าทิ้งจันทโครบจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นนะครับต่อไป

พระอินทร์โกรธไหมโกรธที่นางโมราสองใจขนาดเป็นเมียจนป่าอยู่แต่พอหิวก็ยอมไปเป็นเมียของพญานกแต่พญานกตัวนั้นใช่พญานกจริงๆไหมไม่ใช่เป็นพระอินทร์แปลงกายมาเพื่อทดสอบจิตใจของนางโมราสุดท้ายนางโมราก็สองใจจริงๆนะครับต่อมา

สุดท้ายเป็นยังไงครับจันทโครบก็ได้พบกับชีวิตที่ดีกว่าหลังจากที่ถูกนางโมราทรยศนะครับก็ได้ไปพบรักกับใครนางมุจลินลูกของพญานาคแล้วก็มีโอรสด้วยกันสุดท้ายกลับไปครองราชที่บ้านเมืองของจันทโครบนะครับก็สมดังหวังวาดปรารถนาหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ฝึกอ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นแต่ในชั่วโมงนี้เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นจากประเด็นคำถามทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อโดยนักเรียนเนี่ยใช้ความคิดเห็นของตนเองพร้อมแสดงเหตุผลประกอบด้วยนะครับใบงานของนักเรียนนะก็จะมี5ข้อด้วยกันสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่7ให้กับนักเรียนแล้วก็เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำวิชาได้เลยนะครับการแสดงความคิดเห็นนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีเหตุผลถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ก็หมดเวลาในการทำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ดูแนวคำตอบใบงานพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและก็ปลายทางช่วยกันดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวละครเขาบอกว่านักเรียนชอบตัวละครใดมากที่สุดสำหรับครูโอเนี่ยครูโอชอบจันทโครบเพราะมีความกล้าหาญและมีความซื่อสัตย์ใครเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยงั้นเป็นหนูแล้วกันครับหนูตอบคำถามขยายความ
1: เพราะว่าจันทโครบเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเดียวใจเดียวค่ะ
0: สำหรับหนูก็ชอบจันทโครบเหมือนกันกับครูโอนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาประเด็นที่2นักเรียนคิดว่าการกระทำของใครไม่เหมาะสมเพราะอะไรสำหรับครูโอเนี่ยครูโอมองว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของครูโอนะนางโมรานะครับเพราะว่านางโมราส่งมีดให้กับโจรผู้ซึ่งเป็นทำไมคู่ต่อสู้ของสามีตนเองอยู่แบบนี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมใครคิดเห็นเหมือนกับครูโออ่ะหนูเหมือนเดิม
1: เพราะว่านางโมราเป็นคนที่ไปแอบรักคนอื่นค่ะไม่ได้รักแค่สามีตัวเองค่ะ
0: แอบรักคนอื่นด้วยก็คือมีใจให้กับโจรป่านอกจากสามีของตัวเองปรบมือต่อมาครับในประเด็นที่3นิทานเรื่องจันทโครบเนี่ยสะท้อนปัญหาอย่างไรสำหรับครูโอก็คือสะท้อนปัญหาเรื่องการไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักนั่นเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ไม่ควรทำร้ายกันใครคิดเห็นเหมือนกับครูโอครับลาลานาคิดเห็นเหมือนกับครูโออย่างไรบ้าง
2: คิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าในสังคมก็มีคนแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
0: ปรบมือต่อมาประเด็นที่4ลาลานาจะตอบเหมือนเดิมไหมประเด็นที่4เหมือนเดิมข้อคิดจากนิทานเรื่องจันทโครบคืออะไรสำหรับครูโอนะครับควรมีรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักลาลานาคิดเห็นอย่างไรเอ่ย
2: ควรมีรักเดียวใจเดียวเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อคนรักด้วยเช่นกันค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันเลยนะเกี่ยวกับประเด็นที่5ประเด็นที่5นักเรียนจะนำข้อคิดจากนิทานเรื่องจันทโครบไปปรับใช้ได้อย่างไรสำหรับความคิดเห็นของครูโอก็คือเป็นคนรักเดียวใจเดียวช่วยเหลือพึ่งพากันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้เพื่อนของเรานะครับมาพูดสรุปเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเรื่องจันทโครบพร้อมยังหัวหน้าห้องของเรานนทพัฒน์พร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนครับอยู่หน้าห้องเลยแนะนำตนเองแล้วก็พูดนำเสนอได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจันทโครบครับจันทโครบเป็นนิทานที่ให้เราครับมันเป็นนิทานสอนใจเรื่องความรักครับเราควรรักเดียวใจเดียวครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรักครับเช่นยกตัวอย่างเช่นจันทโครบครับจันทโครบเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่เหมือนนางโนราที่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจครับข้อคิดที่ได้จากนิทานนี้คือเราควรรักเดียวใจเดียวแล้วซื่อสัตย์ต่อกันครับขอบคุณครับ
0: จบแล้วปรบมือให้เพื่อนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับออกมาพูดสรุปหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้วิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีควรเขียนอย่างไรการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีต้องเขียนอย่างไรเดี๋ยวขออาสาสมัครตอบคำถามด้วยการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีควรเขียนอย่างไร
4: ไม่ใช้คำหยาบครับ
0: ไม่ใช้คำหยาบอะไรอีก
4: ใช้ถ้อยคำสุภาพครับ
0: ใช้ถ้อยคำสุภาพอะไรอีกครับ
4: เขียนให้สร้างสรรค์ครับ
0: เขียนในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเขียนให้ถูกต้องตามอะไรด้วย
4: ถูกต้องตาม
0: หลักการ
4: ียน
0: ตามหลักการเขียน
4: แสดงความคิดเห็นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนก็จะต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์มีเหตุผลเขียนด้วยความเป็นกลางเมื่อสักครู่มีใครเขียนเข้าข้างจันทโครบไหมมีใครเขียนว่านางโมราแบบหยาบคายแบบเสียๆหายๆไหมไม่มีเราก็เขียนด้วยความเป็นกลางตามเนื้อเรื่องใช่ไหมนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน2วงเล็บเดี๋ยวเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานเรื่องนี้นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือ
5: ใบวาทูที่แผ่นเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องใบนาที่แผ่นเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
0: และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือบทอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้านในประเด็นที่เป็นคำถามคำถามแต่ละคำถามก็จะมุ่งหมายให้นักเรียนให้ผู้อ่านได้ตอบในสิ่งที่ผู้ตั้งคำถามได้ตั้งไว้ส่วนผู้ตอบคำถามก็คือตัวเราเองเนี่ยก็ต้องตอบคำถามแบบเป็นกลางเขียนแสดงความคิดเห็นให้ถูกต้องแล้วก็ในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกับที่เราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจันทโครบนางโมราเราก็ต้องเขียนด้วยความเป็นกลางใช่ไหมไม่ใช้ถ้อยคำที่เสียดสีตัวละครมากจนเกินไปสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์และมีเหตุผลสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตาม

0: สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างด้วยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือน

ือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้เช่นเคยครับพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งนักเรียนจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องปัจจัยการผลิตจำได้ไหมครับปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่
2: ด
1: ิน ทุ
2: น
1: แรงงาน
2: ผู้ประกอบการ
1: เก่งมากเลยครับนักเรียนนักเรียนปลายทางล่ะครับจำได้ไหมครับปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ตอบมาแล้วครับว่าประกอบไปด้วยที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการเก่งมากๆเลยครับที่จำได้มาในวันนี้นะครับเราจะมา

0: เรียนกันในเรื่องที่มีชื่อว่าปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับบอกว่านักเรียนอธิบายปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้โดยครูจะมีสถานการณ์ให้พวกเราได้วิเคราะห์กันว่าไอ้จากสถานการณ์นี้นะครับมันจะตรงกับปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการในข้อไหนต่อมานะครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนักเรียนเห็นคุณค่าของการเลือกซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดครับนี่นะครับก็เป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อที่พวกเราจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าครูขอสอบถามนักเรียนก่อนนักเรียนในห้องนี้นักเรียนคนใดชอบทานไอศกรีมบ้างครับโอ้หมดทุกคนหรือเปล่ามีไหมอ่ะเกือบหมดทุกเอามือลงได้ครับอ่ะเกือบที่จะหมดทุกคนนะครับมีบางคนก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับชอบไอศกรีมเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าครับน่าจะชอบเช่นเดียวกันนะดังนั้นเมื่อนักเรียนชอบทานไอศกรีมดังนั้นวันนี้นะครับครูจะมีไอศกรีม3แบบมาให้พวกเราได้เลือกทานกันดีใจไหมครับดีใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอศกรีมทั้ง3รูปแบบเลยครับว่าแต่ละรูปแบบนี้ครับแตกต่างกันอย่างไรมีราคามีรสชาติแล้วพวกเราจะชอบไอศกรีมรูปแบบไหนเรามาดูรูปแบบแรกกันเลยครับรูปแบบแรกน่าทานไหมครับนักเรียน
1: น
0: ่าทานมากอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นรสอะไร
1: ช็อกโกแลต
0: น่าจะเป็นรสช็อกโกแลตราคาอยู่ที่กี่บาทครับ60บาทอันนี้นะครับรสช็อกโกแลต60บาทต่อไปรูปแบบที่2อันนี้น่าทานไหมครับอันนี้น่าจะผสมหลายๆรสใช่ไหมครับมีรสอะไรบ้างใครตอบครูได้บ้างอันไหนสตรอเบอรี่สีไหน
1: ส
0: ีชมพูมันคือสตรอเบอรี่หรือเปล่า
1: ม
0: ันคือราสเบอร์รี่นั่นเองราสเบอร์รี่สีชมพูสีม่วงล่ะสีม่วงเป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็สีเขียวล่ะน่าจะเป็นใบอะไรใบมิ้นดังนั้นรูปแบบที่2นะครับก็เป็นไอศกรีม3รสชาติก็จะมีรสราสเบอร์รี่รสบลูเบอร์รี่แล้วก็รสมิ้นครับราคาอยู่ที่กี่บาทครับ100บาทต่อไปรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3เป็นไอศกรีมรสอะไรนักเรียนไทยน่าจะกะทิไม่กะทิก็วานิลาใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรโรยด้วยมีถั่วลิสงแล้วก็มีลูกอะไรที่ลูกชีสแล้วก็ห่อด้วย
1: ขนมป
0: ัง ราคากี่บาทครับ
1: 30
0: บาทนี่นะครับก็เป็นไอศกรีม3รูปแบบที่ครูให้พวกเราได้ดูกันต่อไปเข้าสู่คำถามของครูจากภาพไอศกรีมทั้ง3ภาพนักเรียนจะเลือกหมายเลขใดแล้วก็เพราะเหตุใดเดี๋ยวครูจะสุ่มถามให้นักเรียนคิดในใจว่าทำไมฉันเลือกหมายเลข2ทำไมฉันเลือกหมายเลข1แล้วก็เพราะเหตุใดสามารถปรึกษากับตัวเองได้เลยอ่ะไหนลองทบทวนตัวเองสิถ้าเป็นฉันจะชอบหมายเลขไหนแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางด้วยครับตัดสินใจได้ยังเอ่ยหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวครูจะสุ่มเลยพวกเรามีทั้งหมดกี่คนเอ่ย
1: 30
0: คนสุ่มเลขที่ดีก่อนเนาะเราอยู่ป .6 เอาเลขที่6กันแล้วกันเลขที่6จับไมค์พูดเลย
2: หมายเลข1ครับ
0: ชอบหมายเลข1เพราะอะไรครับ
2: เพราะดูน่ากิน
0: ดูน่ากินเพราะว่าชอบอะไร
2: ชอบช็อกโกแลต
0: ชอบช็อกโกแลตก็เลือกหมายเลข1โอเคขอบคุณครับต่อไปสุ่มอีก

0: หมายเลขอะไรดีนะหมายเลข20ก็แล้วกันชอบไอศกรีมหมายเลขไหนครับ
1: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ามันคุ้มราคาค่ะ2ลูก60บาท
0: คุ้มราคา2ลูก60บาทแล้วรสช็อกโกแลตล่ะเราชอบไหม
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: ชอบช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยโอเคขอบคุณครับต่อไปอีกคนนึงเลขที่3
2: ชอบหมายเลข3ครับเพราะว่ามันราคาถูกดีแล้วก็อร่อยพอๆกันไม่ต้องเสียเงินซื้อเยอะ
0: โอเคหมายเลข3บอกว่าราคาถูกดีชอบคือราคาโอเคขอบคุณครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับชอบหมายเลขไหนเอ่ยก็น่าจะชอบแตกต่างกันไปแต่ละคนนี่นะครับจากทั้งหมดที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นราคาที่ถูกแล้วก็เพราะความชอบสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าปัจจัยกำหนดความต้องการซื้อสินค้าก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามีปัจจัยอะไรบ้างที่นักเรียนนำมาประกอบการพิจารณาเมื่อสักครู่ที่พวกเราได้ดูไอศกรีมไปพวกเราก็ได้ตอบแล้วว่าเป็นพวกราคาแล้วก็ความชอบส่วนตัวที่ว่าชอบทานช็อกโกแลตครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้ปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้ามีอะไรบ้างจะตรงกับที่นักเรียนตอบไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับข้อที่1นะครับปัจจัยข้อที่1ก็คืออย่างไรครับนักเรียน
3: รสนิยมของผู้บริโภค
0: ถูกต้องครับรสนิยมของผู้บริโภคครับผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการใดนั้นขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนตัวของผู้บริโภคอย่างเช่นความต้องการในการซื้อเครื่องสำอางถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะสูงหรือว่าต่ำความต้องการในการซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายความต้องการซื้อก็จะต่ำส่วนผู้หญิงความต้องการซื้อเครื่องสำอางก็จะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าผู้หญิงชอบแต่งหน้าหรือว่าเมื่อสักครู่ความชื่นชอบส่วนตัวก็คือนักเรียนส่วนมากจะชื่นชอบทานไอศกรีมรสช็อกโกแลตนั่นเองอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลครับต่อไปปัจจัยข้อที่2ที่จะมากำหนดในการซื้อก็คือราคาสินค้านั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นผู้บริโภคจะซื้อในปริมาณที่ยังไงลดลงหรือมากขึ้นลดลงในทางตรงกันข้ามเมื่อสินค้าราคาลดลงปริมาณความต้องการซื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับเช่นหน้าโรงเรียนตอนเย็นขายไอศกรีมอีกแล้วร้าน A กับร้าน B ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ไอศกรีมเหมือนกันเลยไหมครับเหมือนกันเลยไหมหน้าตารสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าร้าน A ขายกี่บาทครับถ้วยกี่บาท20ร้าน B ขายถ้วยละเท่าไหร่ครับ50บาทดังนั้นความต้องการซื้อร้าน A จะสูงหรือต่ำครับ
3: สูง
0: เพราะว่าราคาถูกความต้องการซื้อไอศกรีมร้าน B ก็จะต่ำเพราะว่าราคา
3: แพง
0: อันนี้นะครับก็คือกฎของอุปสงค์ด้วยเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในตอนมัธยมกฎอุปสงค์กฎอุปทานหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งมาโรงเรียนปากกาหายจะต้องซื้อปากกาแล้วมี2ร้านให้เลือกสินค้าเหมือนกันเลยร้านค้าที่1ขายด้ามละ5บาทร้านค้าที่2ขายด้ามละ10บาทนักเรียนคิดว่าความต้องการซื้อร้านที่1สูงหรือว่าต่ำสูงเพราะว่าราคาถูกส่วนความต้องการซื้อในร้านที่2ก็จะต่ำเพราะว่าราคา
3: แพง
0: ต่อไปนะครับปัจจัยข้อที่3ที่จะมาเกี่ยวข้องในการเลือกซื้อสินค้าก็คือรายได้นั่นเองครับเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นหรือว่าซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเงินเดือนเดือนละกี่บาทครับภาพแรกเดือนเท่าไหร่รายได
3: ้
0: รายได้เดือนละ 15,000 ต่อเดือนช่วงนี้มีผลไม้ชนิดนึงกำลังให้ผลผลิตเลยทุเรียนใช่ไหมทุเรียนตอนนี้ราคากิโลละกี่บาทแล้วครับ ประมาณ150 160ถึง200ใช่ไหมสมมุติว่าครูเนี่ยรายได้15,000เองแต่อยากกินทุเรียนมากเงินเดือนออกเลยดังนั้นรายได้15,000ทุเรียนมันก็แพงกินแค่กี่ลูกพอ1ลูกพอหรือว่าต่อมาครูรายได้มีการเพิ่มขึ้นจาก15,000เนี่ยครูอัพรายได้ไปเดือนละ 30,000 อ่ะรวยขึ้นแล้วมีตังค์ขึ้นแล้วใช่มั้ยทุเรียน1ลูกเนี่ยไม่พอต้องกินสักกี่ลูกเอ่ย
3: 2
0: อาจจะกินถึง3ลูกเพราะว่าฉันมีรายได้สูงขึ้นก็มีกำลังในการซื้อทุเรียนมากขึ้นใช่มั้ยมากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือปัจจัยเรื่องรายได้ครับหรือว่านักเรียนง่ายๆเลยได้เงินมาโรงเรียนวันละ40บาทแล้วก็เจอร้านค้าขายไส้กรอกกินกี่ลูกดีได้เงินมา40 2ลูกพอเนาะได้ตังค์มาไม่เยอะหรือว่าอีกวันนึงโอ้ปรากฏว่าแม่ให้เงินเพิ่มได้วันละ70บาทเลยจากไส้กรอก
3: 4ชิ้น
0: จากไส้กรอก2ชิ้นก็จะเพิ่มเป็นกี่ชิ้นดีก็อาจจะเพิ่มเป็น4ชิ้นเพราะว่าเรามีอะไรเพิ่มขึ้นเรามีเงินเพิ่มขึ้นเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับแต่ไส้กรอกกินมากมันก็ยังไงไม่ดีนะครับหรือว่ายกตัวอย่างเรื่องมูลค่าบ้านมนุษย์เงินเดือนไม่เยอะเงินเดือน 15,000 20,000 ซื้อบ้านก็หลังพออยู่เล็กๆใช่ไหมนกน้อยทำรังแต่อะไรสำนวนไทยนกน้อยทำรังแต่พอตัวบ้านไม่ต้องใหญ่มากหรือว่าต่อมาเป็นเศรษฐีแล้วบ้านก็ต้องยังไงก็ต้องอลังการมี 2-3 ชั้นก็จะมีมูลค่ามากกว่าบ้านของมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่รายได้ไม่สูงนี่นะครับก็เป็นปัจจัยเรื่องอะไรในการซื้อสินค้าปัจจัยข้อนี้คือปัจจัยเรื่องรายได้ต่อไปนะครับเป็นปัจจัยเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องฤดูกาลนั่นเองครับปริมาณความต้องการซื้อสินค้าบางประเภทก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นฤดูอะไรในภาพฤดูหนาวนักเรียนคิดว่าฤดูหนาวอะไรจะขายดี
4: ชาร้อน
0: ชาร้อนเสื้อกันหนาวถุงมือสตรอเบอรี่ทำไมกินต้องกินเสื้อกันหนาวเพื่อนบอกแล้วผลไม้บางหนาวใช่ไหมพออกผลผลิตได้เยอะรองเท้าบูทนี่นะครับก็เป็นปัจจัยความต้องการซื้อที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลก็คือถ้าฤดูหนาวพวกเราก็สามารถก็จะซื้อเสื้อกันหนาวนั่นเองเพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวหรือว่าต่อมาฤดูอะไรครับฤดูฝนนักเรียนคิดว่าฤดูฝนเนี่ยคนต้องการซื้ออะไรกันต้องการซื้อร่มนั่นเองหรือว่าเสื้อกันฝนก็ได้เพราะว่าฝนตกถ้าไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนก็จะเปียกนั่นเองครับต่อไปอีกฤดูหนึ่งฤดูร้อนฤดูร้อนสิ่งที่จะขายดีก็คือ
3: แว
0: ่
3: นกัน
0: แว่นกันแดดก็ได้แล้วก็น้ำดื่มเย็นๆแล้วก
3: ็
0: แอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมหรือว่าหมวกอะไรก็ได้หมดเลยนี่นะครับสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาพัดลมก็จะขายดีในฤดูร้อนสิ่งนี้นะครับก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือฤดูกาลนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูปัจจัยข้อที่5ในการเลือกซื้อสินค้ากันครับก็คือการคาดคะเนของราคาสินค้านึกออกไหมว่ามันจะเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการซื้ออย่างไรการคาดคะเนเช่นนะครับการคาดคะเนของราคาสินค้าจะส่งผลต่อปริมาณความต้องการซื้อในปัจจุบันเช่นถ้าคาดการว่าราคาน้ำมันหรือว่าข้าวสารจะเพิ่มขึ้นประชาชนก็จะซื้อเก็บไว้ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อขณะนั้นก็จะสูงนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักข่าวประกาศว่าเดือนหน้าราคาน้ำมันพืชจะแพงจากปัจจุบันเดือนนี้ราคาน้ำมันพืชเนี่ยขวดละ40แล้วปรากฏว่านักข่าวบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มราคาน้ำมันพืชเป็นขวดละ50นักเรียนคิดว่าเดือนนี้เนี่ยความต้องการในการซื้อน้ำมันพืชจะสูงหรือว่าลด
3: สูง
0: เพราะว่าเดือนหน้ามันจะแพงใช่ไหม รือว่าง่ายๆเลยราคาน้ำมันดีเซลเบนซินรัฐบาลบอกว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะบวกเพิ่มไปลิตรละ1บาทดังนั้นวันนี้คนก็ต้องไปเร่งทำอะไร
5: เติ
0: มน้ำมันความต้องการซื้อน้ำมันก็จะสูงในวันนี้ครับต่อไปปัจจัยข้อที่6ก็คืออะไรครับนักเรียนข้อที่6สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ครับถ้าหาสินค้าชนิดหนึ่งไม่ได้สามารถใช้สินค้าอีก1ชนิดมาทดแทนกันได้ด้วยความที่คล้ายคลึงกันทั้งรูปลักษณ์หรือว่ารสชาติยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายส้มตำเขาต้องใช้อะไรในการใส่ส้มตำ
5: มะนาว
0: ดังนั้นมะนาวเนี่ยนักเรียนก็จะมักจะได้ยินว่าช่วงนี้ราคามะนาวไง
5: แพง
0: ราคามะนาวสูงมะนาวขาดตลาดดังนั้นสินค้าที่อาจจะมาใช้ทดแทนความเปรี้ยวของมะนาวได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นถูกต้องเก่งมากมะขามเปียกนั่นเองมะขามเปียกช่วงนั้นก็จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะมะนาวเนี่ยอาจจะขาดตลาดหรือว่าราคาสูงเกินไปต่อไปสมมุติว่าเราจะผัดกะเพราหมูสับปรากฏว่าหาหมูไม่ได้แม่ค้าไม่มาขายหมูเลยหรือว่าหมูราคาแพงมากในช่วงนั้นก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้เนื้ออะไรแทน
5: ไก่
0: ก็อาจจะมาใช้เนื้อไก่แทนเพราะว่านะราคาเนื้อไก่เนี่ยมันราคาถูกกว่าราคาเนื้อหมูนั่นเองครับต่อมาตัวอย่าง
5: กาแฟ
0: จะไปทำงานในตอนเช้าแล้วก็แวะร้านกาแฟปรากฏว่าเอ๊ะร้านกาแฟปิดร้านกาแฟยังไม่เปิดเลยตอนเช้าแต่ต้องดื่มเพราะว่ามันจะง่วงใช่ไหมมาทำงานก็ปรากฏว่าหันไปดูร้านข้างๆมีร้านชาปรากฏอยู
5: ่
0: แล้วก็สามารถซื้ออะไรแทนได
5: ้
0: เราก็สามารถซื้อชาแทนได้เมื่อสักครู่ที่เพื่อนบอกเนี่ยเพราะว่ามีคาเฟอีนเหมือนกันก็ทำให้ตื่นตัวไม่ง่วงได้เช่นเดียวกันนี่นะครับก็คือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ครับนอกจากสินค้าที่ครูยกตัวอย่างนักเรียนคิดว่ายังมีสินค้าชนิดอีกบ้างที่สามารถใช้ทดแทนกันไหนลองนึกสิครับนอกจากสิ่งที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่น้ำมะขามเปียกแทนน้ำมะนาวเนื้อไก่แทนเนื้อหมูชาแทนกาแฟยังมีอะไรอีกบ้างที่สามารถใช้ทดแทนกันได้มีไหม
5: บะหมี่
0: ใช่รูปลักษณ์คล้ายกันหรือว่ารสชาติคล้ายกันก็ได้ได
6: ้น้ำตาลทราย
0: มีเพื่อนตอบมาแล้วน้ำตาลทรายแทนน้ำตาลปี๊บก็ให้ความหวานเช่นเดียวกันได้ถูกต้องครับเก่งมากต่อมาหัวข้อที่7สินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันเป็นยังไงสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันคือสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าอื่นเมื่อปริมาณการใช้สินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะมีผลทำให้ปริมาณการซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยสมมติว่าคนเนี่ยซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นหรือว่าซื้อจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่จะต้องเติมไปในรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยก็คือ
5: น้ำมัน
0: ถูกต้องครับน้ำมันเมื่อคนมีรถเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันหรือความต้องการซื้อน้ำมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะว่าถ้ามีรถแต่ไม่มีน้ำมันมันจะขับขี่ได้ไหมไม่ได้นั่นเองครับต่อไปร้านน้ำปั่นร้านน้ำหวานคนกินน้ำปั่นน้ำหวานกันเยอะขึ้นปัจจุบันเห็นไหมมีร้านกาแฟมีร้านชามีร้านผลไม้ดังนั้นสิ่งที่ทำให้เป็นที่ต้องการที่ต้องใช้ประกอบกันที่ประกอบกับร้านน้ำปั่นก็คือน้ำอะไรน้ำตาลน้ำตาลก็จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันหรือว่านักเรียนซื้อปากกามาเขียนหนังสือเขียนสมุดสิ่งที่ต้องใช้คู่กันกับปากกาเวลาเขียนผิดก็คือลิปิกหรือว่าปากกาลบคำผิดนั่นเองครับนี่นะครับก็คือสินค้าที่ใช้ร่วมกันต่อไปนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วปัจจัยที่ส่งผลให้เราเนี่ยต้องการซื้อสินค้าก็คือการ
5: โฆษณาน
0: ั่นเองครับก็คือ

0: การโฆษณานะครับเป็นกลยุทธ์ของผู้ขายเพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจซื้อสินค้าของตนเองบางบริษัทนะครับจึงใช้งบประมาณจำนวนมากแล้วก็ใช้เทคนิคการโฆษณาแบบแปลกใหม่เพื่อให้สินค้าของตนเองนะครับเป็นที่รู้จักครูบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยการโฆษณาเนี่ยมีผลอย่างมากใช่ไหมครับนักเรียนในการเลือกสินค้าแต่ละชนิดพวกเราดูทีวีพวกเราดู YouTube พวกเราดู TikTok ก็มักจะมีอะไรเข้ามาด้วยมีโฆษณาสินค้าบางครั้งเนี่ยในการตัดสินใจการซื้อสินค้าของครูเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากการอะไรด้วยมาจากการโฆษณานี่แหละครับดังนั้นการโฆษณาก็ต้องดูให้ดีบางทีโฆษณาเกินจริงก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนจะซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปครูสอบถามนักเรียนครับครูมีคำถามถามว่านักเรียนเคยตัดสินใจซื้อสินค้าจากภาพข่าวโฆษณาหรือไม่ครับ
1: เคย
0: ไม่เคยเลยเหรอครับจริงเปล่าลองนึกดีๆเคยเห็นโฆษณาดาราที่เราชอบเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะซื้อยังไงอาจจะซื้อตามก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อไปครูถามอีกข้อนึงสินค้าที่นักเรียนซื้อมานั้นนะครับมีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างจากที่ทางบริษัทโฆษณาได้นำเสนอกับนักเรียนหรือไม่ครูมาทบทวนอีกครั้งนึงหากพบว่ามีการโฆษณาโกงจริงเราสามารถร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคืออย.ด้วยไปถูกต้องครับสามารถร้องเรียนได้กับสคบสายด่วนสคบ1166นั่นเองครับนี่นะครับก็คือปัจจัยกำหนดความต้องการซื้อสินค้าทั้งหมดนะครับที่เราเรียนไป8ข้อครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วนะครับที่เราจะต้องทำในแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะครับว่านักเรียนต้องทำอะไรครูนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดว่าจากสถานการณ์ตรงกับปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้าข้อใดพร้อมนำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมให้ถูกต้องนะครับตัวอย่างนะครับคำชี้แจงของคุณครูประธานกันก่อน1ให้คุณครูปลายทางนะครับจับคู่นักเรียนอันนี้เราจะทำเป็นคู่เราจะปรึกษากันให้จับคู่แล้วก็แจกใบงานเรื่องปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้า2ครูให้นักเรียนลงมือทำและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยกำหนดความต้องการในการเลือกซื้อก็จะมีรสนิยมของผู้บริโภครายได้สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องการคาดคะเนของราคาสินค้าราคาสินค้าฤดูกาลแล้วก็การโฆษณาครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำใบงานใบนี้ได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับ
1: เสร็จครับ
0: เสร็จนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเรียบร้อยไหมครับน่าจะเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมด10ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับว่าแต่ละข้อต้องตอบอะไรเตรียมปากกาแดงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องหมายถูกกันเลยครับข้อที่1 นะครับปังปอนเลือกซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงเดือนธันวาคมต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดความต้องการซื
1: ้อ
0: ในข้อที่ว่าฤดูกาลถูกต้องครับติ๊กถูกได้เลยต่อไปข้อที่2 นะครับฟ้าใสตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อไก่ที่ราคาต่ำมาทำอาหารแทนการซื้อเนื้อหมูที่ราคาแพงอันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องก็คือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันแต่ครูอนุโลมให้อีกอย่างหนึ่งคือราคาได้ต่อไปข้อที่3ดิวตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตามที่ดาราเกาหลีที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ในทีวีข้อนี้คือการโฆษณานั่นเองครับต่อไปข้อที่4 EQ เลือกซื้อไข่ไก่ในปริมาณที่ลดลงเมื่อไข่ไก่มีราคาที่สูงขึ้นราคาไข่ไก่สูงก็เลยซื้อน้อยต้องที่เกี่ยวข้องก็คือราคาสินค้านั่นเองครับต่อไปข้อที่5ปอหมายเลือกซื้อน้ำหอมยี่ห้อที่ตนชื่นชอบดังนั้นข้อนี้เป็นรสนิยมนั่นเองครับต่อมาข้อที่6หมายเลือกซื้อร่มในช่วงฤดูฝนข้อนี้ตอบฤดูกาลต่อมาข้อที่7พิมพ์ซื้อเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้นเมื่อเนื้อหมูราคาถูกลงข้อนี้

0: ้ต้องตอบว่า
1: ราคาส
0: ินค้านั่นเองครับเนื้อหมูราคาถูกก็เลยซื้อมากขึ้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องคือราคาต่อไปข้อที่8นะครับทำแก้วเลือกซื้อมะขามเปียกที่ราคาถูกกว่ามาทำส้มตำแทนการซื้อมะนาวที่มีราคาแพงข้อนี้สิ่งที่ต้องตอบก็คือสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่อันรวมให้ก็คือราคาสินค้าตอบถูกก็ได้ต่อไปข้อที่9ครับเมกเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ที่ตนชื่นชอบฉันชื่นชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้เพราะว่ามันใส่แล้วนิ่มใส่แล้วไม่ร้อนข้อนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ
1: รสน
0: ิยมนั่นเองครับต่อไปข้อสุดท้ายพลอยซื้อเงาะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเงาะมีราคาถูกลงข้อนี้เสียงตอบก็คือ
1: ราคาส
0: ิน
1: ค้า
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนต้นทางคนไหนตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยโหเยอะมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นไงบ้างครับตอบถูกหมดไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงสรุปนั่นเองครับสรุปนะครับปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้ามีทั้งหมดกี่ประการครับนักเรียน7ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นรสนิยมของผู้บริโภคราคาสินค้ารายได้ของผู้บริโภคแล้วก็ฤดูกาลการคาดคะเนของราคาสินค้าว่าถ้าอนาคตมันสูงปัจจุบันคนก็จะแห่ซื้อแล้วก็สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการโฆษณานั่นเองครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้าครับวันนี้เราดูกันในเรื่องการซื้อสินค้าใช่ไหมชั่วโมงถัดไปก็คือปัจจัยกำหนดความต้องการขายทีนี้เราจะมาดูกันว่าพ่อค้าแม่ค้าเวลาเขาจะขายสินค้าเนี่ยเขาจะต้องดูอะไรบ้างว่าสินค้าชนิดนี้ฉันต้องการขายเยอะเพราะว่าราคามันยังไงฉันต้องการขายน้อยเพราะว่าราคามันถูกหรือว่ามันแพงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียัง

องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

260ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว

วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: เฮ้อเ
3: ฮ้ย
2: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
5: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่นะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ที่อื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
5: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ
4: ไปกันเถอะ

0: ตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย
1: ลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
2: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
3: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
4: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
5: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
0: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
6: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
1: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
0: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
1: ศิลา
2: ศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
0: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วฮะ
2: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
3: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
5: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
0: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
4: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
0: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
4: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
4: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: งั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารค คือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
5: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
4: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
4: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
3: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
1: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
0: ไปไป
6: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
4: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: ขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
1: มันไม่มีรายได้เนาะก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนไปช่วยเหลือตัวเอง
2: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะงั้นก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระพือไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระพือไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสพสุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระพือไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระพือไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
0: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
2: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผม
3: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
4: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
0: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างนี้ค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
2: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมกับพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาสารยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
5: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์สารยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
2: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็น

0: 逆審議。ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ได้จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนตรงเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมและแน่นอนครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นผู้ร่วมรายการแล้วก็เป็นผู้จะมาช่วยไขรหัสองค์กรในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับคุณบีครับ
0: วันนี้อยากได้ตัวอย่างที่ไม่ใช่องค์กรบ้างเพราะผมเชื่อว่าการมีคุณธรรมอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นที่บริษัทอย่างเดียวก็ได้
1: ครับ
0: วันนี้มีอะไรมานำเสนอครับพี
1: ่วันนี้เราน่าจะไปชมอีกบรรยากาศหนึ่งที่เขาส่งเสริมเรื่องคุณธรรมเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของชาวบ้านเป็นแบบบ้านๆก็มีตัวอย่างมาก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบ
0: บ
1: และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลเป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระบวนการพัฒนามายาวนานจนกระทั่งเกิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมาก็ถึงได้เกิดการยอมรับในตัวประเภทรางวัลนี้ซึ่งได้รับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานี่นะ
0: เราเห็นมาเยอะแล้วเรื่องของบริษัทวันนี้เราจะไปหมู่บ้านมาร้องกันเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รองผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านมาร้องติดตามรับชมกันได้เลยครับ

0: ายตอนที่ผ่านมาเราก็จะมีการพูดถึงตัวอย่างองค์กรแต่ครั้งนี้พิเศษครับเรามาพูดถึงชุมชนกันบ้างก็จะเป็นตัวอย่างชุมชนคุณธรรมนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่วิทย์นะครับ
1: ดีครับ
0: แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ
2: ่สวัสดีครับ
0: นะฮะจากหมู่บ้านอะไรเอ่ย
1: บ้านม้าร้องครับ
0: นั่นเลยสิไผ่เนี่ยบ้านม้าร้องแสดงว่าต้องมีม้าเยอะใช่ไหมครับในหมู่บ้าน
1: ไม่มีครับม้าไม่มีครับ
0: มันมาจากอะไรครับ
1: เดี๋ยวเล่าไว้ครับในสมัยรัชกาลที่3ครับพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีคำสั่งให้ท่านบดินทร์เดชาสิงหเสนีครับออกปราบโจรก็หมู่ต่างๆอ่ะก็ท่านได้ไปตั้งกองทัพที่บ้านของนงอัตไทยในพุทธปีขันธ์ของสะพานนะครับแล้วม้าสึกท่านได้หลุดครับหรือหลุดไปค่อนให้ทหารออกติดตามก็ติดตามก็ไม่พบได้มาถึงเขาลูกนี้ก็ได้ท่านได้ยินเสียงม้าร้องในเขาลูกนี้ทหารติดตามก็ไม่พบก็เลยขนานนามว่าบ้านม้าร้องครับ
0: นั่นก็เลยได้เป็นชื่อบ้านม้าร้องจนมาถึงทุกวัน
1: นี้ครับใช่ครับ
0: อยากให้เห็นภาพนิดนึงว่าในลักษณะของการทำเรื่องของคุณธรรม
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นระดับของชุมชน
1: ครับ
0: ชุมชนเราใหญ่มากแค่ไหนครับ
1: ชุมชนผมมีอยู่311คนเรือน
0: ครับ
1: คนก็ประมาณ 1,000 เศษครับ
0: 1,000 เศษก็ถือว่าเป็นคนเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับถือขนาดต่าง
0: จะขับเคลื่อนอะไรทีก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่จะมาเริ่มทำโครงการดีๆนะครับอยากให้เห็นภาพก่อนว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไง
1: ครับก่อนหน้านี้คงหมู่บ้านเราเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปแต่ว่าปัญหาเราคล้ายๆว่ามีปัญหาคือการมีส่วนร่วมต่างๆคนแล้วก็หรือว่ามีความขัดแย้งกันไม่ได้พูดคุยกันต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปก็คือต่างคนต่างอยู่ครับไม่ได้มีอะไรที่ว่ามาพูดคุยกันบ่อยๆครั้งก็ปัญหานี้ก็พอไม่มีพูดคุยกันเนี่ยปัญหาความแตกแยงขัดแย้งไม่ถามว่าคีกันทุกงานไม่ถามว่าคีกันครับ
0: แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมฮะ
2: เหมือนกันครับอย่างที่ผู้ใหญ่นำเรียนนะครับว่าบ้านเราจริงๆเป็นชุมชนนบดนะถ้าเราดูกันเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลยนะพี่ป้าน้าอาขยายมีเขยมีลูกสะใภ้มีเป็นครอบครัวใหญ
0: ่ครับ
2: หมู่บ้านก็ขยายขึ้นเดิมๆอ่ะเราพี่น้องกันแต่ด้วยบริบทอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไม่คุยกันต่างคนต่างคนต่างคนต่างอยู่มีอะไรไม่มาปรึกษากันมันมีสาเหตุหลักถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ทำให้คนไม่คุยกันเรื่องการเมืองครับ
0: โอเคครับ
2: จะเลือกตั้งผู้ใหญ่ลงกี่เบอร์ก็ใครได้ก็ทำไปไอ้ที่ไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือพอเริ่มจะหันหน้ามาคุยกันอบต.หมดวาระอีกแล้วมันก็เข้าโหมดเดิมสจสสทั้งปีแล้วคนไม่คุยกันเพราะเรื่องเลือกตั้ง
0: ครับ
2: เรื่องความเห็นตรงกันเรื่องการเมืองทำให้คนไม่คุยกันในชุมชนอย่างที่ผมบอกไม่ใช่อื่นไกลเลยนะพี่น้องกันทั้งนั้นแต่เรื่องนี้เป็นทำให้การพัฒนามันไม่โต
0: แล้วผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่พอเจอปัญหานี้เราซึ่งเป็นผู้นำ
1: ครับ
0: ทำยังไงดีฮะ
1: ครับผมก็อันนี้ก็คือเราได้ทำเป็นสภาชุมชนโดยก็เราได้สนับสนุนจากพี่เลี้ยงบริษัทธาวิยานะครับเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งสภาชุมชนก็เป็นการรวมคนดีคนเก่งในชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆสภาชุมชนเนี่ยหลักๆก็คือมีอยู่3ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านสองคือด้านสังคมวัฒนธรรมอันที่สามคือด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณก็มี3ด้านก็เอาคนที่คนเก่งในชุมชนมาเอากลุ่มทุกกลุ่มอาชีพทุกคุ้มบ้านมันก็เป็นสมาชิกในกลุ่มถ้าพูดง่ายก็เป็นทั่วไปคือคณะกรรมการหมู่บ้านแหละแต่ว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ามีจะมากกว่ามา45ท่านในการบริหารจัดการ
0: ดูเหมือนว่าพอมีหน่วยงานเอกชนนะฮะผู้ประกอบการมาช่วยเราเนี่ยการขับเคลื่อนมันง่ายขึ้นมั้ยผู้ช่วยพี่ใหญ
2: ่จริงๆถามว่าง่ายขึ้นมั้ยง่ายขึ้นจากที่เราไม่มีหลักนะไม่มีที่พึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างอยู่หน่วยงานภาครัฐก็เหมือนแดนสนธยาไม่มีใครเข้ามานะก็โชคดีที่เครือสาวิยานะครับส่งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงชวนคิดชวนทำชวนพูดคุยกันก็อย่างที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อก่อนคณะกรรมการหมู่บ้านมีหมู่บ้านนึงเนี่ยทั่วประเทศไม่เกิน15คน
0: ของเราตอนนี้เท่าไหร่ครับ
2: 45คนเป็นสภาเลยเอาทุกกลุ่มทุกองค์กรทุกอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเขาคัดเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคีย์แมนของแต่ละกลุ่มเข้ามาคุยกันหามากางกันบนโต๊ะว่าติดเรื่องอะไรจะเดินกันยังไงทำไมมันไปไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตกผลึกกันให้ได้แล้วก็นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทุกคนทำร่วมกัน
0: โดยตัวกลางที่มาจัดสังคายนาตรงนี้ผมขอเรียกว่าสังคายนาความสัมพันธ์แล้วกันนะเดิมทีเราความสัมพันธ์แตกแยกอาจจะไม่ได้แตกแยกถึงขนาดรุนแรงแต่ว่าไม่คุยกันเลยแล้วมีเจ้าภาพก็คือเอกชนเข้ามาร่วมก
2: ็
0: คือสาวิยาถูกไหมฮะมาช่วยเราจับให้มาเจอกันแล้วมาบูรณาการ
2: ซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพนะเราก็โชคดีเขาพาไง เขาพาไปดูต้นแบบที่มีที่อื่นในรูปแบบเมื่อก่อนเราต้องยอมรับว่าเรื่องของผู้ใหญ่โชคชัยนะเป็นต้นแบบ
0: ที่ไหนครับผู้ใหญ่โชคชัย
2: อยู่หนองกลางดงประจวบนี่แหละครับใกล้ๆ
0: ทำไมเนี่ยเพราะความที่เราไม่คุย

0: แล้วก็ไม่รู้จักกัน
1: ไม่รู้ก็เขาพาไปดูแล้วก็อันนั้นของเขาอันนี้ของเรานะเราทำได้ไหมมามาคุยกันแต่กว่าจะเกิดสภาได้นานครับไม่ว่าจะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหาคนดีคนเก่งคนเสียสละเข้ามาร่วมกันเป็นปีครับกว่าจะได้เป็นตั้งรูปร่างสภาขึ้น
0: ผู้ใหญ่ถามจริงณเวลานั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าจะไปได
2: ้ความเชื่อไม่ได้แต่ว่าเราจิตใจคือตั้งเป้าไว้แล้วแหละว่าเราทำมาปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าดูคือไปดูเข้ามาแล้วก็อาจจะครั้งแรกอาจจะไม่เชื่อนะอาจจะมา50-50แต่ว่าบริบทเขาเราต่างกันเราก็ปรับใช้ของเราก็เริ่มเดินมาได้
0: เราเป็นผู้นำนะเราก็ต้องเชื่อก่อนเนาะถึงจะทำได
1: ้จริงๆผู้ใหญ่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะตอนนั้น
0: เอาเหรอ
1: ตอนที่พี่เลี้ยงมานะพาไปดูก่อนตอนนั้นอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนก่อนจะเกษียณอายุก็มาผู้ใหญ่ก็ไปดูแล้วก็วิธีการแบบนี้มันดีนี่ว่าเอามาคุยกันแล้วก็มาคุยกันเนี้ยมาคุยกันพอดีผู้ใหญ่คนก่อนเกษียณพอดีก็ทบเถียงกันบนโต๊ะนี่แหละใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปอันนี้ยกนายกนายขอมาข้อดีข้อเสียมาสรุปตกผลึกกันให้ได้เอาละเลือกนายประวิตรพอมันไม่มีการเลือกตั้งไงสรุปแล้วโอเคเป็นมติเอกฉันท์ว่านายประวิตรโดยใช้ระบบสภาเนี่ยลงมติปั๊บพอไม่มีการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกความขัดแย้งมันเกิดจากการเลือกตั้งพอไม่มีการเลือกตั้งปั๊บเริ่มพูดคุยกันได้ใช้มติสภา
0: ผมว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความเข้าใจเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราเห็นอกเห็นใจกันมันก็ไปต่อได
1: ้
0: ผมสงสัยก่อนเราอะซื้อไอเดียนี้แล้วว่าไปได้แน่นอนเพราะไปเห็นตัวอย่างอยู่บ้านข้างๆมาแล
1: ้
0: วแต่คนที่อยู่กับเราหลายร้อยครัวเรือนอะทำยังไงให้เขาไปกับเราอะ
2: ครับคนในชุมชนเนี่ยส่วนมากจะมีอยู่สามประเภทหลักๆกันนะประเภทแรกคือจิตอาสาผู้ใหญ่ชวนทำอะไรเขาทำแล้วก็ทำมี 20% อันที่2เนี่ยดูท่าทีอันนี้เยอะหน่อย 60% รอดูทำไปรอดไปรอดว่าอันนี้มันได้ไม่ได้ว่าอาจจะอันนี้ถ้าล่มก็ไม่เอาถ้าดีก็เอาด้วยถ้าไม่ดีก็ไม่เอาแล้วว่าแล้วมึงไม่รอดแต่อันที่3เนี่ยเป็นพวกไม่เอาเลยค้านอย่างเดียวอันนี้ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเลยไม่เอากันนี่คืออันนี้มีอยู่อีกอัน20กับ60แล้วก็ 20%
0: แล้วเริ่มยังไงอ่ะในเมื่อเรารู้คนเราเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่กับรองผู้ใหญ่เห็นอยู่แล้วว่าพี่น้องเราเป็นแบบนี
2: ้
0: เราจะขยับให้มันไปข้างหน้า
2: เริ่มแรกกับคนต้องคนก่อนหาคนดีเนี่ยเอาบอกเป็นโกโดยตำแหน่งก็คือเป็นประธานเป็นสภาโดยตัวตำแหน่งแล้วก็หาคนต้องคนเพื่อไงหาคนก็คือเอาคนดีคนเก่งจับคิดว่ามีกลุ่มแล้วเอาคนแล้วสองท่านเข้ามาในสภาเราแต่ว่าเราทำปีแรกเราก็คิดว่าพอคิดเราคือเอาคนดีคนเก่งมาก่อนไอ้อื่นไม่ว่าก็เอากลับมาทำแล้วก็ทำพัฒนาทุกปีปีแรกพอเอ๊ะคนดีคนเก่งเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้คนเก่งไม่มีจิตอาสาก็ได้เก่งจริงแต่เขาไม่รู้อาสาเนี่ย
0: เ
2: ขาเก่งจริงแต่เขาไม่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่จิตใจเขาไม่มีอาสาก็เลยก็ต้องปรับเปลี่ยนกันทุกปีปรับกันเรื่อยๆมาทุกวันเนี่ยเรามาเดินมาได้ปีที่8นะครับของกองทัพเป็นปีที่8โดยเราเนี่ยจะประชุมกันทุกวันที่3ของทุกเดือนช่วงเช้าก็จะพากาแฟเราจะไปออกเยี่ยมตามคุ้มบ้านเราขอไปคุ้มบ้านครับมี7คุ้มบ้าน
0: คือไปกินกาแฟฟรีที่บ้านเขา
2: ใช่ครับถูกต้องก็วันที่3ตอนเช้าไปกินกาแฟเขาก็เตรียมมาให้เรานะก็ตามคือไปเยี่ยมเย็นลูกบ้านโดยบรรยายด้วยไปเยี่ยมเย็นพูดคุยกันเอาวาระเข้ามาให้ผมตอนช่วงเช้าเย็นจะได้ประชุมพอช่วงเย็นเนี่ยมีการประชุมสภาช่วงเย็นก็6 โมงเย็นประชุมก็เนี่ยเอาเลย1เดือนที่คุณแต่องค์กรเนี่ยคุณไปมาคุณมีปัญหาอะไรก็มาคุยคุณทำอะไรไม่ได้ติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรก็ปฏิบัติพูดคุยกันในสภาตอนช่วงเย็นแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าสรุปได้บางตัวสรุปได้ก็ประชุมที่7อีกทีนึงเพื่อกระจายให้รู้ทั้งหมู่บ้าน7ชุมชนใหญ
0: ่ดูเหมือนวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลย
2: ครับ
0: เปลี่ยนก็คือไม่ใช่แค่ลงพื้นที่ธรรมดาเก็บรายละเอียดแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นปัญหาแล้วแก้ได้ก็มาแลกเปลี่ยนกันอีกเพื่อให้มันไม่ต้องมาเกิดปัญหาเดิมซ้ำไอ้แนวคิดแบบนี้ผมว่ามันใช้เวลาเยอะนะเพราะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกเราแบ่งคนเป็น3กลุ่มที่ดีไปไหนก็ไปกันกลุ่มที่ไม่ดีเพราะค้านแหลกหน้าที่เราคือทำให้ตรงกลางอะไปกับเรานั่นเองสมมติทีเดียวก็จะไปต่อได้เอาละเข้าสู่โครงการดีกว่าเราเห็นภาพแล้วว่าระดับหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้จำนวนคนก็ไม่ได้น้อยปัญหาก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันการจะขับเคลื่อนแต่ละโครงการผมอยากรู้ว่าตอนนี้โครงการที่เราทำมาเนี่ยเอาแบบที่น่าสนใจเลยเผื่อคนที่เขาติดตามชมเนี่ยอยากเอาไปทำบ้างมีโครงการอะไรบ้างเอาที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนก็ได้ครับ
1: คือเริ่มเนี่ยอย่างที่นำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราขาดความร่วมไม้ร่วมมือขนาดเราเดินมาเป็นสภาแล้วนะก็ยังมีความมีส่วนร่วมไอ้60นี่ก็ยังมาไม่หมด 60% ที่บอกนะไอ้ 20% ที่ค้านก็ยังไม่มา ก็คุยว่าเราจะทำมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไหมที่มันจะดึงให้เขามีส่วนร่วม
0: ครับ
1: ก็คุยกันในกลุ่มผู้นำก่อนนะว่าเราต้องสร้างอะไรสักเรื่องนึงเป็นโครงการสมุดบันทึกความดี
0: สมุดบันทึกความดี
1: ครับผมทุกคนพยายามจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขา
0: อ๋อใช่ส่วนใหญ่คนจะถามจะทำ
2: ให
0: ้ได้อะไร
2: อ่ะ
1: แต่ว่าไม่เคยถามตัวเองว่าให้อะไรกับชุมชน
0: มันเป็นคำถามที่เขาไม่อยากถามไง
1: ก็เลยสมุดบันทึกความดีคิดก่อนเบื้องต้นสะกดไม่ง่ายคุยกับผู้จัดการธนาคารหมู่บ้านเราธนาคารชุมชนนะครับว่าเอามาโยงมาผูกกันหนึ่งเนี่ยทุกเรื่องที่ทำความดีประชุมมาพัฒนาร่วมไปตรวจสุขภาพประจำปีบริจาคช่วยนู่นช่วยนี่ลงบันทึกได้หมดเลยคนรับรอง5คนที่เขาจะรู้1ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย2ท่านและก็สมาชิกอบต.อีก2ท่านเป็นผู้รับรองได้ว่าคุณไปทำความดีนี่มาจริงยกตัวอย่างเช่นไปตรวจสุขภาพที่รพสต.ใกล้บ้านคุณหมอรู้เลยถือสมุดความดีไปเนี่ยมาจากหมู่บ้านนี้เขาจะเซ็นให้เลยมาตรวจสุขภาพจริงตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจมะเร็งเต้านมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นบันทึกความดีแล้วก็ถามแล้วก็ทำความดีได้อะไรมันจะตอบโจทย์ต่อยอดขึ้นมาว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกับธนาคารหมู่บ้านโดยปกติกู้เงินหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้บุคคล2คนครับแต่ถ้าคุณมีสมุดบันทึกความดีเนี่ยใช้สมุดบันทึกความดีค้ำได้เลยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ
0: โอ้เจ๋งว่ะ
1: เพราะว่ามันไล่ทำความดีแล้วดูวินัยเข้ามาตั้งแต่ต้นว่าแต่ว่ามันมีมาตรฐานอยู่นะในรอบปีเนี่ยคุณต้องทำกี่ครั้งไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วคุณจะมากู้ตังค
0: ์ไม่ได้ผมก็เลยจะถามว่าผมมีแค่ทำความดีมาครั้งเดียวผมจะไปกู้
1: ไม่ได้ธนาคารเขาก็มีมาตรฐานเขานอกจากนี้แล้วคนอื่นเขากู้ได้หมื่นเดียว
0: ครับ
1: ถ้าคุณมีสมุดความดีเนี่ยได้20,000
0: แม่ผมว่าหลักการนี้นะควรเอาไปใช้ในทุกบริษัทนะ
1: ถูก
0: แล้วพนักงานจะมาขอยืมเงิน
1: ดอกเบี้ยลดด้วยครับคนอื่นเสียดอกร้อยละบาทคุณเสีย80ตังค์90ตังค์แล้วแต่ความดีที่เพิ่มพูนขึ้นนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการอื่น
0: ๆครับ
1: ที่ส่วนกลางมีคุณได้
0: ใช้ด้วย
1: ได้ใช้สิทธิ์อะไรที่มาคุณจะได้ลำดับต้นๆอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์เขาว่าเขาทำความดีแล้วได้อะไรชัดๆ
2: ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอถึงวันสิ้นปีเนี่ยมีงานเลี้ยงก็สันเถิดยอเขาเพราะกิจกรรมให้เขาเป็นคนดีสีมาร้องก็คล้ายๆว่าภาคภูมิใจตัวเขาเองว่าแล้วก็เป็นยกย่องสันเถิดยอเขาเป็นจุดหนึ่งที่ว่าใบประกาศที่แค่นี้คือให้เขาช่วย
0: สโลบายหมดเลยนะ
2: ใช่
0: จริงๆมันเป็นการ
2: ใช่สโลบายครับ
0: ว่าเอออยากให้คนทำดีแต่ก็ต้องผูกกับสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้
2: ในชีวิต
0: แล้วปัญหาเรื่องเงินมันหมดไปไหมฮะผู้ใหญ่เรื่องนี้พอทำปุ๊บคนรู้สึกยังไงกับปัญหาเรื่องเงินบ้างเพราะส่วนใหญ่คนจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยาก
2: ใช่
1: ใช่
0: แล้วเราไปบอกเขาให้เขาทำความดีมันช่วยไหมทำให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นไหม
2: พอง่ายว่าการกู้เงินเนี่ยค้ำประกันเนี่ยหาคนค้ำยากนะครับสองท่านเนี่ยเหมือนกับคิดตัวเองไปค้ำประกันให้เพื่อนเนี่ยบางครั้งมันอัตราเสี่ยงตัวเองก็บางครั้งก็ยากในการจะหาคนค้ำประกันเงินกู้ต่างๆก็ตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้ค้ำก็ส่วนหนึ่งก็พูดง่ายว่าคนที่มีส่วนร่วมเข้ามามีกิจกรรมหมู่บ้านก็พัฒนาขึ้นมาก็มีพูดคุยกันมากก็3ทีมมากขึ้น
0: ผมอยากรู้ตัวเลขอ่ะลองผู้ช่วยผู้ใหญ่ถ้าไม่มีคนค้ำแต่ใช้สมุดความดีค้ำเนี่ยอัตราการคืนเหมือนยืมไปแล้วเอามาคืนอ่ะปกติหรือว่ามีปัญหามั้งมั้ย
1: ต้องคืนทุกเดือนอันนี้มันเป็นความดีเขาได้อีกไง
0: เอาเหรอ
1: เป็นการต่อยอดไปอีกยอดเงินก็จะขึ้นไปหมุนไปเรื่อยๆอย่างสมมติว่าเด็กๆเขาก็มีเขานะเพราะทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเนี่ยมีสมุดบันทึกความดีอยู่เด็กๆ เขาก็มีในส่วนจะซื้อรองเท้าสตั๊ดลูกฟุตบอลอะไรก็อันนี้เขาก็ได้
0: เขาก็มีสิทธิ์เอาสมุดความดีไปขอ
1: ถูกครับ
0: ถูกเพื่อมาซื้อ
1: เพราะในกลุ่มสภาเราจะมีทีมเยาวชนอยู่ทีมเยาวชนเขาออกมาร่วมพัฒนาช่วยเก็บขยะนั่นนู่นนี่คัดแยกขยะบริหารจัดการขยะเขาก็มีส่วนหนึ่งเขาเป็นความดีของเขานะครับเวลาเขาจะมีต้องการอะไรเขาจะผ่านเวทีของที่เข้ามาคือกลุ่มเยาวชนในสภามาร้องจัดกิจกรรมวันเด็กให้หน่อยสร้างลานกีฬาให้หน่อยซื้อลูกฟุตบอลให้หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ใช้สมุดความดีเพราะว่าเจ้าภาพเรามีเงินแหล่งเงินทุนคือธนาคารหมู่บ้าน
0: แล้วธนาคารหมู่บ้านเขาบทบาทเขาจริงๆเนี่ยเขาช่วยเหลือในด้านอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่มารอสมุดความดีมาแล้วไปมา
1: ครับไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบ
0: คร
1: ับแหล่งเงินทุนกู้เพื่อการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินอะไรได้หมดเรื่องเราเริ่มจากคน19คน1,900บาท เริ่มตั้งแต่ปลายปี52
0: ครับ
1: ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาท
0: นั่นหมายความว่ากลุ่มแรกก็คือหย่อนเงินลงไป
1: คือสร้างวินัยการออมก่อนสร้างวินัยการออมก่อนทุกคนต้องออมทุกเดือนต้องออมทุกเดือนต้องออมทุกเดือน
0: แล้วก็กลายเป็นกองทุนเป็น
2: ธนา
1: คารพอมีแหล่งเงินทุนปั๊บต่อยอดเพิ่มก็คุยเรื่องสมุดบันทึกความดีแล้วเอามาช่วยเพราะมันไม่ได้ช่วยเรื่องเดียวเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องพัฒนาในแนวอื่นเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้หมดโดยตั้งต้นจากอันนี้ครับ
0: ผมชอบนะเราสอดแทรกคือทุกคนเนี่ยปัจจัย4ยังไงก็ต้องมีเพื่อดำรงชีวิ
1: ต
0: เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันหนีไม่ได
1: ้
0: เงินเป็นเรื่องสำคัญแต่เราเอาเรื่องอยากให้เขามีคุณธรรมในใจแต่เราก็แค่เพิ่มนิสัยบางอย่างให้เขาทำจนเป็นกิจวัตรก็เลยกลายเป็นนิสัยว่าต้องทำความดีเพราะความดีนั้นส่งผลหลายอย่างทั้งที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือเดี๋ยวจะไปซื้อลูกฟุตบอลเดี๋ยวจะไปออกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็ยังมีตัวนี้มาช่วยค้ำเราได
1: ้ส่งเสริมให้เขาปลูกผักกินเอง
0: ทำยังไงฮะ
1: ปลูกผักกินเอง
0: ได้ความดีไหมครับลงบันทึกกัน
1: มีความดี
0: เอ้าตายแล้ว
1: ปลูกผักพื้นที่ข้างบ้าน
0: ครับ
1: จะมีมากมีน้อยโอเคปลูกไว้ก็เป็นตัวชี้วัดด้วยว่าคุณได้ปลูกผักกินเองไหมทำบัญชีครัวเรือนไหมซื้อผักกินแต่ละเดือนเปิดท้ายมีทุกวันจะย้ำอะไรสักอย่างปลูกก็ต้องซื้อพริกก็ต้องพื้นจริงๆอยู่ในพื้นที่ชนบทแค่นั้นเองพื้นที่เล็กๆใส่กระถางปลูกก็ได้มีพื้นที่มากก็ได้วันประชุมหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ถ้าเหลือผลผลิตมันเหลือคนหิ้วมาเอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในวันประชุมหมู่บ้านมันเกิดสังคมเอื้อถอนเกิดความรักขึ้นนะครับหรือจะขายกับเพื่อนในราคาถูกก็ได้เกิดตลาดนัดสีเขียวเรากินผักที่ปลอดสารพิษนะครับ
0: พวกเราทำแบบนี้มา 7-8 ปี
2: ใช่ครับ
0: ลูกหลานเราที่เคยออกไปทำงานนอกพื้นที่อัตราการกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างมันช่วยไหมถ้าคนอยากกลับมาอยู่บ้าน
2: อย่างน้อยเนี่ยพื้นฐานขั้นแรกก่อนการศึกษาเนี่ยเราต้องพูดว่าไอ้เรื่องเรามีตัวบังคับอีกตัวคือทำนุนความสุขชุมชนทำนุนความสุขชุมชนมาร้องสิบดีเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าคืองานมันต้องทำในหลายระบบมันเป็นระบบมันโยงใหญ่กันหมดนะครับก็ยังคืออย่างน้อยการศึกษาเนี่ยเรามีเขียนไว้การศึกษาเนี่ยเราให้บังคับให้ลูกหลานการศึกษาภาคเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยให้จบขั้นศึกษาระดับภาคบังคับนะครับให้บังคับคือให้ทุกครูเรียนทุกบ้านต้องให้สภาพบังคับเพราะมันมีก่อนหน้านี้มาคือเด็กม.2 บ้าง ม.3 บ้างออกบ้างอะไรหนึ่ง
1: เรียนไม่จบ
2: ไม่จบครับนี่ก็มี
1: คือธรรมนูญก็คือข้อตกลงร่วมเราเรียกมาทุกครัวเรือนมานั่งคุยกัน
0: ต้องเซ็นไหม
1: ต้องเซ็นลงมันต้องทำประชามติครับเรียกมาทุกครัวเรือนเลยอยากให้บ้านเรามีความสุขไหมเขาบอกอยากมีอยากได้เรื่องอะไรบ้างล่ะก็ไล่มาตกผลึกที
0: ่การศึกษา
1: สิบดี
2: มีการศึกษา
0: ดี
1: เขาอยากมีแค่สิบดีคนดีการศึกษาดีกองทุนดีสัมมาชีพดีสุขภาพดีสวัสดิการดีการเมืองการปกครองดีสภาผู้นำ
2: คนดีสุดท้าย
1: เขาขอแค่สิบเรื่องเขามีความสุขแล้ว
0: ขอทั้งสิบเรื่อง
1: สิบเรื่องในสิบเรื่องมี86ตัวชีวัดถ้าคุณไม่ทำละมันมี86ตัวชีวัดยกตัวอย่างเช่นสุขภาพดีอย่างน้อยที่สุดในรอบสัปดาห์ครอบครัวคุณเนี่ยต้องออกกำลังกายอย่างน้อย150นาที
0: อย่างน้อย150นาที
1: ต่อสัปดาห
0: ์แล้วต้องมาลงบันทึกในสมุดความดีมั้ย
1: ได้หมดมันก็จะมีคณะกรรมการแยกฝ่ายเป็นแต่ละส่วนเรื่องสุขภาพก็อสมไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เพราะว่าอสมจะเป็นแม่งานหลักเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ฝ่ายเศรษฐกิจเขาจะมีกลุ่มผู้จัดการดูแลส่วนของเขาอยู
0: ่
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ1ต้นถูกปรับ 1,000 บาทนะข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านและต้องปลูกทดแทน10ต้นอย่างนี
0: ้ตัดได้แต่ก็ต้องโดน
1: ต้องโดนเขาตกลงร่วมกันนะครับไอ้รับได้เขารับได้แค่ไหนก็ครึ่งแล้วค่อยขยับเป็นข้อตกลงร่วมแล้วเขาบอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความต้องการเขาบอกเขาต้องการ10เรื่องเนี่ยแล้วก็จะมีความสุข
0: กลายเป็นว่าเราเอาชุมชนเนี่ยสมาชิกก็คือพี่น้องเราเป็นตัวตั้ง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ข้อกำหนดก็ให้เขาบอกมาเมื่อเขาบอกมาปุ๊บรับผิดชอบนะถ้าจะต้องทำก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่
0: มันเป็นการทำกลับด้านจริงๆนะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทด้วยซ้ำบางทีเราคิดกลับด้านเอาตัวของคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นตัวตั้งมันน่าจะขับเคลื่อนได้ด้วยความเต็มใจมากกว่าไปบังคับเขา
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราเรื่องสวัสดิการยกตัวอย่างนะทำไมเราต้องเยี่ยมเฉพาะคนป่วยล่ะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนอนโรงพยาบาลต้องซื้อของนั่นนู่นไปเยี่ยมแล้วที่เขาไม่ป่วยในรอบปีเราไม่ต้องเสียเงินสวัสดิการให้เขาล่ะทำไมไม่เยี่ยมเขา
0: แล้วเราควรจะเอาอะไรไปเยี่ยมเขาม
3: ันจะมีคนถาม

0: แล้วจะไปหาเขาทำไมเขาปกติอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเขาดูแลสุขภาพยังไงหนึ่งเนี่ยไอกองทุนสวัสดิการกลางของหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องเสียต้องเงินส่วนนี้ไหมซื้อผู้เฒ่าผู้แก่ก็ซื้อผ้าสิ้นมั่งอะไรมั่งในวันปีใหม่หรือรอบปีไปเยี่ยมเขาดูแลเขามันก็จะเปิดสุขภาพ

0: คือตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราคุยกันเนี่ย คือคนช่วงอายุเราเนี่ยมันก็เข้าใจแล้วแต่จะทำยังไงครับผู้ใหญ่กับรองผู้ใหญ่ให้เด็กที่เป็นลูกหลานของหมู่บ้านมาร้องเนี่ยดำเนินรอยตามแล้วก็เอาสิ่งดีๆที่ทำอยู่ต่อไปให้ได้ยาวๆเลยทำไงดี
1: ครับตอนนี้เพิ่มง่ายว่าตอนนี้เรามีกลุ่มเยาวชนตอนนี้ปฏิบัติที่ทำคือดึงเยาวชนเข้ามาตอนนี้เรามีกองยาวกองยาวเป็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมานานแล้วแหละแต่ว่ามีอาจารย์สอนอยู่ก็เลยดึงเยาวชนนี้เข้ามาตอนนี้มาเป็นมาสอนทักษะต้องพอดีต่างๆมีกิจกรรมต่างๆเนี้ยสภาต่างๆเนี้ยดึงเข้ามาด้วยทีนี้ตอนนี้เหมือนกับท่านได้พูดแล้วถ้าเกิดหมดรุ่นเราไปแล้วรุ่นหลังเนี้ยใครสืบสานตอนนี้กำลังสร้างนะครับตอนนี้กำลังสร้างไม่ว่าจะทุกเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการพูดการจาเหมือนว่าตัวอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ทางมหาลัยสุนันทาไปสอนเทคนิคการพูดเทคนิคการทำคอมพิวเตอร์เทคนิคต่างๆพยายามดึงเยาวชนขึ้นมาเพราะว่าเยาวชนที่ผ่านมาเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยพอเด็กจบม.6ก็ขึ้นมหาลัยก็ออกหมู่บ้านแล้วไม่มีแล้วก็เข้ามาก็พอมาพอมันโตหน่อยก็ออกแล้วมันก็เลยหาที่สืบทอดยากเท่าไงเป็นปัญหาเหมือนกันนะเป็นปัญหาตอนนี้เป็นปัญหากัน
2: ที่เราพยายามที่ผู้ใหญ่บอกเราพยายามใช้สื่อวัฒนธรรมสิ่งดีงามที่มันเคยมีรุ่นปู่ย่าตายายเราที่มันกำลังหายไปที่มันกำลังหายไปนะครับเราพื้นยกตัวอย่างเช่นทำขนมจีนโบราณเนี่ยเราจะมีประเพณี12ทํา13กิน12มาช่วยกันทํา
0: 12ทํามารวม
2: ขนมจีนมั้ยทางบางสะพานเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมันจะค่อนข้างไปพูดภาษาถิ่นเป็นภาษาใต้แล้ว
0: ครับ
2: ทําขนมจีนโบราณที่ใส่คกตำกันแล้วก็บีบอย่างเงี้ยเด็กไม่เคยเห็นเด็กไม่เคยเห็นเด็กก็มาช่วยทําช่วยตำกันเรียนรู้มันซึมซับครับซึมซับวิธีการเหล่านี้แล้วก็วันที่13ก็รดน้ําขอพรผู้ใหญ่แล้วก็มาช่วยกันกินผลิตผลที่ทําขนมโบราณที่คุณปู่คุณย่าทำเด็กไม่เคยเห็นให้เด็กมาฝึกทำช่วยกันทำนี่ใช้สื่อวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่ผู้ใหญ่บอกกองยาวเราเอาคนต่อรุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดกันวันนี้รับนักท่องเที่ยวจากชุมชนก็ให้เด็กตีกองยาวรับได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยพูดคุยกับนักท่องเที่ยวเวลาเรื่องการพัฒนาสองข้างทางช่วยกันเก็บขยะเขาจะซึมซับและเรียนรู้กับผู้ใหญ่ที่ทำกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับ
0: ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนะ
2: ต้องเตรียมตัว
0: เพราะว่าเราคงอยากให้ทุกคนสำนึกรักบ้านเกิดกลับมาช่วยกันบ้างแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันก็วิธีการเติบโตอาชีพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
2: ถูกต้อง
0: วันนี้เรามาได้ไกลแล้วอ่ะแต่จะไปต่อยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเพราะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนี่แหละครับเรื่องราวของชุมชนคุณธรรมไม่ใช่แค่บริษัทเท่านั้นที่ทำได้ชุมชนก็ทำได้แต่จริงๆแล้วหน่วยเล็กที่สุดก็คือครอบครัวนั่นแหละ
1: ถูก
2: ต้องครับ
0: ครอบครัวต้องทำก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งได้เรื่องราวดีๆจากหมู่บ้านม้าร้องนะครับยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อขอไปดูงาน
1: ครับ
0: หรือว่าจะมีสอบถาม
1: เป็นเฟซบุ๊กครับท่องเที่ยวมาร้องเทครับกับชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้องครับตามดูในเฟซบุ๊กได้ครับ
0: หรือถ้าเกิดว่าเอาสะดวกก็คือติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้ครับพี่ยงครับหมู่บ้านมาร้องนี่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมู่บ้านธรรมดาการทำก็คงอาจจะไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวางกันแบบเป็นรถแบบยาวเลยเรื่องนี้ศูนย์นี่มีแรงเขาเรียกว่ามีแรงส่งเสริมผลักดันอะไรบ้างครับในโครงการนี้
3: ใช่ครับคือเราอยากเห็นชุมชนที่ทำแบบนี้อยู่แล้วศูนย์คุณธรรมเนี่ยเรามีโน้ตฮาวของตัวเองในการที่จะไปเสริมร่วมกับภาคีเครือข่ายก็คือการไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของหมู่บ้านในระยะ5ปี10ปี20ปี30ปี50ปี100ปีก็
0: ม
3: ีเพื่อให้หมู่บ้านมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองที่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เขามีเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้านว่าเขาอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชวนภาคีมานั่งคุยกันว่าจะเสริมอะไรในเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนมันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เพิ่มหลักธรรมนูญหมู่บ้านเข้าไปเพื่อมัดระบบของเขาเนี่ยให้ออกมาเป็นระบบระเบียบในสิ่งที่เขาทำ
0: สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือความยั่งยืนนะครับแล้วผมเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่สนใจเห็นหมู่บ้านม้าร้องเป็นต้นแบบแล้วอยากจะทำตามเนี่ยผมว่าจุดเริ่มต้นมาที่ศูนย์คุณธรรมก่อนเลย
3: ได้เลยครับ
0: ทางศูนย์ได้เลยนะครับเรายินดีเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ถ้าอยากไปดูงานจริงๆทางศูนย์ก็สามารถประสานงานได้
3: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้นะครับสำหรับรายการไขลาดองค์กรคุณธรรมผมกับพี่ยงก็ต้องขอลาพวกเราไปก่อนรอติดตามตัวอย่างองค์กรต่อไปกันได้ผมเชื่อว่าพี่ยงจะมีองค์กรเด็ดๆมาให้เราได้รับชมกันอีกวันนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็รับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปครับ
0: ครับเราเรียนโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เราเรียนโค้ดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร
0: ์
2: แสง
0: เซนเซอร์แสงนะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืดแสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติดถนน
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะเริ่มสว่าง
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สําคัญเราจะพบได้เยอะมากในชีวิตประจําวันนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองสำหรับใบงานที่2นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่2นะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัตเซอร์นะครับนะใช้ลำโพงบัตเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
3: ค
0: ้
3: างคาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะครับค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
3: บ
0: ินเนาะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
3: ว่าค้างคาวใช้คลื่นสลิงในการต่อการจ
0: ิตมีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
3: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกเอ๊ะคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
3: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเวลาเขาบินเนาะค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการหาระยะได้เก่งมากค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
3: ในถ้ำ
0: ในถ้ำนะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
3: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
2: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ในถ้ำ
3: เพราะว่ามันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ย เป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
3: สะท
0: ้
3: อนกล
0: ับ สะท้อนกลับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการเดียวกันอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวของค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาววัดระยะทางจากอะไรครับ
1: เวลา
0: อะไรครับ
1: ส่งกลับมาส่งออกไปครับแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบมาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
1: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาฟิสิกส์เราจะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยเอามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่งคลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าทรานสมิเตอร์นะครับกับตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่ารีซีเวอร์หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้นแปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซนเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซนเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีซีเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซ็นเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ถอยหลังจ
0: อดรถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซ็นเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะนึงถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการวัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่อันนึงนะครับนะเซ็นเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED นะครับให้สว่างขึ้นมา ในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้ใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซนเซอร์เนาะที่ระยะต่างๆแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซ็นเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซ็นเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับมาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ0 1 2 3 V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัวUSB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์

ของเราเนี่ยใช้งานได้ในการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่พึ่งนะครับจะเชื่อมต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้านะครับ AI Tigen นะ .in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen รอได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดหน้า AI Tigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Tigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิตเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิตนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิตเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิตนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิต IoT คิดนะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัว Microbit ได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ Copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัว Drive ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัวไมโครบิตนะครับจะมีการนะครับรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ดไมโครบิตที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ Microbit นะครับ IoT คิดนะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับป๊อกนั่นแสดงว่าบอร์ด Microbit พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า Connect เป็น Disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตร้านะครับเซ็นเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆ อธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซ็นเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่

0: เป็นตัวส่งครับเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซิเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะรับแล้วก็คำนวณว่าระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับนะครับช่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ V สีแดงและ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ V เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งของเซ็นเซอร์ไปทำอะไรครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI Tigen นะครับแล้วเลือกที่ Microbit IoT Kit ครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซ็นเซอร์ครับพอมาที่เซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า Add Device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ light นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า sonar นะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า sonar นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คือ ultrasonic sensor นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า sonarมีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: เทา
0: สีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่นะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองสีแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1นะครับของบอร์ดไมโครบิตนะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงกันนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมาที่หน้า AI Tigen ครับให้เรานะครับเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าโซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้

0: ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลอง disconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับลองกด disconnect แล้วกด connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับเทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือให้ทุกคนครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับ
1: ผ
0: ิดพลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับอาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10เซนติเมตรนะครับอันแรกสุดนะครับอันที่2 20เซนติเมตรและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้ครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10เซนติเมตรครับนะครับวางที่10เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทยเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคอ่ะนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10เซนติเมตรได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI Taigen ครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่หนึ่งอย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปุ๊บนี่อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับนะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ18.5 เนาะโอเคอ่ะลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30เซนติเมตรนะครับอ่ะ ประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
3: 27คร
0: ับ
3: อ่ะ26
0: 26 27อาจารย์ได้27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวนหนึ่งอย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะ10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะและอย่าลืมนะครับบันทึกลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย

0: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
4: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
3: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
4: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหจังจังเลยนะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะ
9: ตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
10: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
7: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
10: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
11: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
12: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
11: เย้
9: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
12: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
11: ๆใช่ครับ
3: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
12: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
11: ไฟป่า
12: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี

0: ั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เหมือนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการย่อทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเซ็ตสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้อพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนศาลปกครอง1355
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะฟ้อง คดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครอง

0: ินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธร์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบ

บพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุทิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งปเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปเรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปเรียนเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปเรียนทำ3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากรรณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดเทพฮิรัญหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้า

วัดวัดเทพหิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒนิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 7:00 นครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระส่งจำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2559ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาล
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี

0: ไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่สิน
0: สินนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
4: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมาก

0: ขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดไมค์ทองคำซีซั่น7คุณแดเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่มิกอยู่
1: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
2: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอ่ะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
2: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
2: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรเงี้ย
1: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดานิเอลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
2: ใช่
1: ดื่มเหล้าด้วย
2: มีตรวจเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
1: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
2: ใช่คร
1: ับ แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
2: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินนะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกแต่ทำรุนแรง
2: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
0: ม
2: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
0: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันทุกวันจนถึงวันหนึ่งตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบๆไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
2: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยมันทางออกของผมในตอนนั้นนะครับ
1: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
2: ใช่ครับ
1: คุณแม่ครับวินาทีที่แดเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
3: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
6: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแม่แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายเขานั่งอยู่ปกติแล้วลูก

0: อ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
1: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่จักรบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
1: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
2: ้แล้วอย่าท้าทาย
1: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
3: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
4: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
5: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู
2: ่
5: จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
5: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
2: ่
5: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันนึงประมาณรอบถึง2รอบ
2: ครับ
5: แต่วันนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเค้าอารวาสแต่ช่วงเช้าอ่ะเค้าอารวาสแต่เช้ายันเย็นแล้วเค้าก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
2: ครับ
5: แล้วเค้าก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กําลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเค้าขับรถจะชนยายผมแล้วเค้าก็ลงมาปุ๊บเค้าปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มปุ๊บเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันไปเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลืมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางร้านก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเง
2: ี้
5: ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปหลายวันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอ่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
3: เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิต

0: ก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
1: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมานี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้ยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
2: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
3: ก็อย่างที่แดเนียลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนเพราะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรล่ะครับแดเนียลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แดเนียลก้าวต่อไปข้างหน้าได
1: ้ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทำใจไว้แล้วว่าผมจะต้องโดนจับตอนตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทำใจแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หวยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนนักหนา
3: คือ
1: ขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันผมอยู่ได
3: ้ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทำให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ย
0: แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณาถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงไหมคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
1: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองรอด
0: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
1: ก็ความรุนแรงเลยครับ
0: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
1: ใช่ครับ
3: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจแหละครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
1: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอะกระดาษแค่15บรรทัดอะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอ
3: ฮะ
1: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่า มีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
3: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
2: ัน
3: นี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่า ดีใจมากที่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
0: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็น

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: ล่ะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่นี่มันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: เป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่หนึ่งถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเมียวก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี้ยวจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม
1: ่ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ย
1: ขอโทษ
0: ที่เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยจะทำให้ดีทุกอย่าง
2: ทำไมดาเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูวามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: ็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องนี้ทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
3: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าสองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครเนี่ยค่ะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะแต่ใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม
4: ่
0: ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
4: ้
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะคะ
4: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องว่าเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้แหละช่วยกันนะคะ
5: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
1: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
0: เพราะว่า
1: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแม
2: ่
3: แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นแล้วแม่บอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
2: ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆอ่ะครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: ค่ะวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมคะ
3: ยังครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จัก

0: เอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปแม่เขาบอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
1: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
2: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
1: ครับ
0: คือวันนั้นวันที่ไปรับอ่ะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อน
1: อ่
0: ะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
1: ครับผม
0: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
1: ้อ
0: ก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให
1: ้
0: รู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเอง
3: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยเราวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอาเอาเอาหมดทุกข์หมดโศกกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: เออมาซ้อมกัน
5: เริ่มต้นเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เอเนียลมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะเจ้าสาวมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจนเนี่ยวเลยใหม่อีกทีสิลูก
5: ครับแม่มีความต้องการทางเพศสูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูง
6: ม
5: ีความต้องการทางเพศสูง
6: โอ้ยอ่ะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแผดอยู่แล้วผมร้องแผดตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม
6: ่ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยวจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยวเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
5: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาแล้ว
7: อ้าวเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
5: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยวเสียใจอ่ะ
7: อ
5: ้
7: าว
6: แม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยวเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยวเนี่ยพยายาม
5: เนี่ยไม่ประกวดแล
7: ้
5: ว
7: โอ้ยเออนี่เดี๋ยว
6: นี่
7: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหื

0: พอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะมันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
1: คือเนี่ยขอโทษครับแม
2: ่แม่ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องเก่า
2: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
0: อ้าว
2: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
3: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
0: ความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
3: และผู้ที่ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
1: ผมทำได้แล้วครับแม่แด
4: แม่ครับมีนาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
5: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าเออก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยดูมีสาระ
4: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
5: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
5: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
7: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็ญเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่อีกกว่าจะแบบว่าเออพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
6: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมันต่างกันยังไง
7: เพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
6: ่รอฟัง
7: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
6: ่
7: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
4: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
5: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอาจจะมัน

0: ไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆอ่ะซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
1: ครับ
0: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
2: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
3: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
2: ค่ะ
3: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
1: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
3: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับ
0: ขอโทษครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากจะให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใยแม่
1: มีแล้วก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าเออก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่อย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
2: นี่แขกรับแชร์ครับ
4: ครับ
2: นุ่นพี่บุ๋มครับ
4: พี่นุ่นก่อนครับ
5: พี
2: ่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
5: คุณแม่พูดดีจนแบบถ้าจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะก็คือเอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันยามที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าแดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนๆไหนๆแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี้ใ
0: ช่พี่จักรบุ๋มล่ะคะ
4: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายาม

0: ช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดนเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
2: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
3: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนหนึ่งที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี่ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมานั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
2: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
4: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นน่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอะเหล้าอะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านอะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
2: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ทราบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
2: ่
1: ความคึกความอ่ะ24ยังวัยรุ่นอยู
2: ่
1: อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได
2: ้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับแต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการนครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไฟแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรค

ลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคน

นาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่น

0: เกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุข
3: ออันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวปุ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพักที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: ลูกหลานต้องเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลียไปใต้ไปเหนือไปที่ไหนก็ดีขอพรหลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยผมมีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พ่อโซนนี่ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐาน
1: ปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับในส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดๆกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
7: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
8: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตัดแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะคะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลย

0: เหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
1: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
0: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่เวลาเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกกันมันเป็นต้นหวานของชาติอย่าไม่ให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
2: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
3: แม่จะไปพัฒนาเจ้า
4: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
3: เจ้า
4: สวัสดีครับแม
3: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางในปลอดภัยไปเที่ยวหญ้าไปลกหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
6: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
2: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
3: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
1: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
3: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้โดนปลนสถานถ้าโดนใจบ่ดีใจหายเลย
2: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
3: ดีใจภูมิใจที่เหลืองเขาได้มาเที่ยวมาอย่างเพื่อนได้แบบได้เดินได้อย่างสบายนะเจ้าจะไม่ต้องได้โดนอย่างโดนน้ำโดนหญ้านะเจ้า
2: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
7: มีโจกนี้สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
2: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
8: ด้านด้าน
9: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
2: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
10: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
11: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
2: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดลาวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
12: ใกล้ถึงที่ยังครับ
13: ใช่แล้ว
12: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้นี่พ่อหากินไหมฮะ
13: ก็เป็นบางวัน
12: แล้วเส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
13: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เพชรเล้าดีกว่าไปถามห้องน้ำนี่เลย
14: มาถึงละ
15: ถึงตำแหน่ง
14: น
15: ี้ละ
14: เดี๋ยวจะใส่เพชรเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
15: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
14: 80เมตร
15: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
14: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
15: ้ขั้นแรกทำอะไร

0: ครับ
1: เชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
0: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
1: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้แล้วก็เหลือใส่หินจะผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
2: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
0: ใส่นี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
3: พรุ่งนี้เช้านะ
2: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
1: เราจะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลามีตัวนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ด้วย
0: ปลาแม่น้ำไม่ใหญ่นี่ครับ
1: โอ้ใหญ่
0: มันตายยังครับลุง
1: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
4: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
2: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
5: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
4: ใช่เนื้อมันอร่อย
5: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
4: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
5: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
4: ประมาณ4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
2: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
6: ๆสุดยอด
5: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
3: วันนี้ว่าไปใส่กุ้งครับ
2: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
3: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
2: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
3: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
7: กี่หลังครับพี
3: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
8: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
3: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเป็นอย่างปล่อยคั่งกันแต่ว่าสามต้นนี่สงวนไว
1: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
0: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบะคลอนง่ายแล้วก็มันก็บะรุดง่ายง่ายประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
1: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้

0: สารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
2: เข้ามีดก็นี่ขังเพ่งบอกเลยครับ
1: มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
2: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบขอขายอันนี้เราเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
3: เวลาทำครั่งที่ต้องก่อไฟก่อน
4: เผามีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
3: อู้อันนี้คือ
4: เวลาเข้ามีด
3: ยัดเข้าไปยาก
4: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
3: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
4: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยมันก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
0: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
3: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
4: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
5: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็สืบทอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวสืบทอดไว้นะครับ
3: อ
5: ัน
3: นี้มาเก็บครั่งเหรอคะ
6: ครับผม
3: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
6: เหมือนได้เยอะกว่านี
3: ่รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
7: ต้นลำไยคร
3: ับของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
7: ต้นสามฉา
3: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
7: ข้างไรนั่นครับ
3: เยอะไหม
7: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไปหลายตี
0: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
6: เป็นของเสริมเนาะถ้าเราไปปล่อยไว้เขาก็มาได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็มาตัดเดีย
3: แล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
6: เขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้งเขาเลยมาซื้อกัน
0: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
6: นี่ก็ข้างที่มันเป็นแล้วล่ะนี่ก็แม่นี่ข้างอันที่ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันแล้วล่ะนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
3: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
6: ่ครับเป็นวุ้นอยู
3: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
6: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้บริสุทธิ์วุ้นมันก็กินตายก็นะ
3: มันชอบกินต้นไม
6: ้มันชอบกินยางมันนี่
0: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม
6: ้นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
2: ัด
3: ทำไมต้องมัดคะ
6: ถ้าบ่มัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบาดตายมันจะบ่ห้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
3: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
6: บ่ผมมันจะอยู่ของธรรมศาสตร์ของเปิ้ล
0: ลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
6: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขาก็ง่ามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอกครั้งนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
0: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
6: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเลย
8: เดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุงขึ้นไม่ได้ลุงแก่แล้ว
6: แต่บางครั้งก็จะมีอันดอกไม้เตียนบอกแม่ธรณีบอกว่าขอฮักสวมรักษาอย่าไปฮึดได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นอีนี
4: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
3: ี
4: ้ยไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
6: ้พร้อมแล้ว
4: พร้อมแล้ว
6: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเพิ่นนะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อกันตามใจ
3: เลือกกิ่งยังไงคะ
6: กิ่งที่มันเป็นงามนั่น
4: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่เลยออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากิ่งทั้งฝ่ายเพิ่น
6: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้2ห่
3: อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
6: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห่อถ้าคนเลี้ยวๆนี่บ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นมีปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮามันมีไม่สําสาเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สําสาเป็นหลักต้นมะลําไยก็กินดี
3: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
6: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
3: ต้นน้อยหน่าพวกฝรั่งล่ะคะ
6: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะมันจะติดไม่ยางมันก็เรียกกินนะเค้าผมลองมาแล้วหลายต้นแต่มันบ่ติดต้นที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
3: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
6: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
0: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
6: ขึ้นชัดเนี่ยครับตัดตีมือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเฮาแม่มันแก่เต็มที่แล้วเฮาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
3: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้หรอคะ
6: ครับลงมาอย่างนี้อ่ะครับเบ็ดเขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะแบบสวย
3: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
6: เขาติดกิ่งที่มันมีขั่งที่แบบมีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งแบบมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
3: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
6: เก็บจะแก่ละ
0: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
3: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
3: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ตัดเจ้าเดียวนี
3: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
3: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
6: ่อันนี้คือเผาแตน
3: พ่อเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
6: ครับ
3: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
6: ครับ
3: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
6: มันเขาคือตัดตังบนมันจะเป็นยัง
3: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
6: ครับมันได้ขนต้นมันไงคือไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบางงาม
0: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
6: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหน้าผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปีปลูกสวนแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไว้ก่อนถ้าเขาปล่อยที่มันจะกินเลือดกินยางมันหมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ได้ปล่อยให้มันได
0: ้ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
3: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
6: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใช้หยังมันสักอย่าง
3: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
6: โอ้บ่มีหยังเต้าละ
3: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
6: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะตั้งแต่พ่อมันใหญ่กิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
0: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
3: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
8: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
0: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
3: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
9: เป็นสาวกว่าปีแล้วก็
10: คนหนึ่งได้ประมาณคนละกี่โลคะ
9: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเขาได้5

0: ิโล10กิโลเฮาก็ได้เป็นกากกะเพรา
1: แม่ๆทําได้เนาะ
0: เจ้าทําได้
2: ทําแบบสุดให้สบาย
3: ครั้งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั้งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
4: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
5: มันจะหายไปไหม
4: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงจะขายสลึงผมก็บ่หายผมอยากเนี่ยต่อไปติ๊กติ๊ก
6: ผมเดี๋ยวผมย้านให้ลูกเต้าผมก่อน
4: เนี่ยต่อไปเห็นถ้าผมทับอะไรไปได
7: ้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคน
3: วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube ไม่ให้โดน channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถึงเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
2: ึ
1: ง
2: นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันทุนแบบหนักหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ปบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เอ๋ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยืนพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม

0: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
1: ใช่ง่ายกว่าเดิน
0: คือจะเห็นรอยร้าวชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
0: เออ
1: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
0: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
0: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
0: เออ
1: นี่ครับ
0: โอ้โห
1: เห็นนะครับ
0: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
0: งี้โหอันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
0: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
0: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
0: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
0: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
1: ใช่ครับ
0: แต่อันนี้คือหลัก
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่บอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
0: โอ้โห
1: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
0: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
1: ใช่
0: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
0: า
1: เกิดการสุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
0: โอเค
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการสุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ยนะอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการสุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการสุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
0: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: ไหมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
0: 20ปีนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าสุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: ครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่อัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรก
2: อยู่บนเหล็กแล้ว
0: น
2: ี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
2: ๋
0: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
2: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
0: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: สองไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: สามเดือนสี่เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้ มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช่นประตูก็จะบวม
0: ใช่แน่นอน
1: ถูกต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: บังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ึ
2: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะครับช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม่
0: เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
2: ให้ด้วย
0: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: ก็โด
0: ยเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อย
0: ๆคือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี
1: ่แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
1: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบครับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
1: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆก่อน
1: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
1: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
1: ไม่ได้
0: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
0: า
1: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
1: ให
0: ้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: ใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องหมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
0: แต่มันก็อาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
3: ครับ
0: อย่างมากก็เซนครึ่งเน
3: ี่
0: ย
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็ต้องดูดีๆนะอย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่า
4: บางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเงี้ยโหลดเยอะด้วยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการสุดตัวอยู่แล้วเง
4: ี้
1: ย
4: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
4: นะเพราะฉะนั้นก็
1: ครับ
4: ประมาณนี
1: ้ครับ
4: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
4: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยืดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: าละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี
1: ่ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างงี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเงี้ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได้
1: ใช
2: ่เอลอยไปเลยไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้า
0: ของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ
1: ่
0: ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เดี๋ยวเกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
3: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
3: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปรไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี่ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่
2: ครับสำเร็จใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอ้โหเก
1: ๋หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัวปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรา

0: เครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
1: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้นสามมิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้และ flexible ดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
2: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2 ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2 ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
3: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.thและแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า AllCloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
0: ผู้สมรส
1: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งแม้แต่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกล่เกลี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดี

0: มันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกล่เกลี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไกล่เกลี่ยทั้งในกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไกล่เกลี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนอำนาจปกครองเนี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
1: ม
0: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: แล้วอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างนี้ฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่เงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไกล่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
0: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไกล่เกลี่ยเข้าไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไกล่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทนึงที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
1: ครับ
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับ มันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิด2ก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: 2ก็คือ
0: การรับรอง
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาล
0: ครับครับ
1: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: วันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนละง่วงนอนเอ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
6: เฮ้ยเฮ้ยไทยเดี๋ยวใจเย็นสิเออค่อยพูดค่อยจากันสิเฮ้ย
5: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจน้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
6: ้ใจเย็นสิ
4: ไม่อยู่แล้ว
5: ไปเลยนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
2: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
3: ค่ะ
2: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
3: ลงไม้ลงมือ
2: ลงไม้ลง
3: ทำร้ายกัน
2: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
3: ใช่
2: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
3: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้อง ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แมนบ้างพล
2: ั้ง
3: ม
2: ือนะ
3: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะ

0: กฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้ค่ะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี้ยได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
0: จดหรือไม่จดก็ได้
1: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
0: ในครอบครัวไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
1: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะน
0: ะคะ
1: ก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
0: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
1: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
0: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได
1: ้
0: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
1: ทุพพลภาพเลย
0: อันนี้เราจะใช้คำว่า
1: พลั้งมือสมมตินะคะ
0: ตาบอดอะไรเงี้ย
1: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
0: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะคะแต่หูหนวก
1: เอาหูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
0: แทงไปเลย
1: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
0: ปีกขาห
1: ักทุพพลภาพ
0: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
1: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได
0: ้ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
1: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยวกับ
0: ขั้นนั้นเลยนะคะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ดูเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
0: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คะ
1: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้น
1: เถอะเอาๆ
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย์ประมาณนั้น
1: มันน่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลายสิบปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็น

0: คนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลาอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เอ
1: าละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: นั่นแหละค่ะได้ไ
1: หมกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้อ
1: ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: อ
1: ๋
0: อแล้วคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนัก
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเพียงขอโทษเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได
0: ้
1: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
3: ้ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง

0: ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดเพราะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

เร็วโดยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือสารดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของสารทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสื่อพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tracking System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไอ้ไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสีย

็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EMME ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมมี่ไม่มีเงินเอมมี่ต้องทำยังไงเอมมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมมี่ตลอดและเอมมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภรรยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภรรยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภรรยาตุลาการเป็นชมรมภรรยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภรรยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภรรยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์

ก่อนอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาจิรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหลานเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: จ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีเป็นชายสองรายผู้หญิงหนึ่งรายครับครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายเป็นชายสองผู้หญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามคน
1: ว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาไปเลย
1: ครับพี่

pop up.

0: ายงานผู้ต้องหาทั้ง4ขณะนี้และก็คุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสัตตามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: รายงานจากผอ.ผอ.รายงานจากทางด้านหลังนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสารที่นายรอนายครับ
1: ให้แจ้งตรวจสอบสารดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐาน

ระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว

0: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: การตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจ

ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือสารดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของสารทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOS ระบบ E-Filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ tracking systemระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ e-payment corporate banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ศาลออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอศาลติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็แล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็ต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM Emmy ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่

ังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมมี่ตลอดและเอมมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

วัสดีค่ะกรัฐิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้ระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4สอมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบท

สังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาเจรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้อยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็น

0: แจ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีเป็นชายสองรายผู้หญิงหนึ่งรายคร
1: ับ คร
0: ับนะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายเป็นชายสองผู้หญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามคน
1: เนอะว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาไปเลย
1: ไปเลย

Pop.

0: นี่ยครับขออนุญาตรายงานผู้ต้องหาทั้ง4ขณะนี้และควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสัตตามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้เอกสิทธิ์คร
1: ับทำรายงานกับผอ.ผอ.รีบเถอะรายงานกับหน้าศาลนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ตกโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวประสานนายรองนายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

าหมายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: อนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆเราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา

0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
1: 1บรรทัดต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บรรทัดต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
2: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสะกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่าดีแท็กเอ็กเซเลนต์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ทั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพชจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียกันค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอชตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแกน้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยครับของ WA อะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทันทีเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้สตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Dtech Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเรานะครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า pre-seed นะครับ pre-seed พรีก่อน seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจาก pre-seed ปุ๊บก็ไป seed round seed round ที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กันหมูนะก
0: ็ไ
1: ปในตุ๊กๆไปในสตาร์ทอัพเขาก็จะลง seedGolden Gate Venture ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจาก seed ปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป pre-series A หรือ series A series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา800,000อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณ series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น pre-series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งแล้วแหละขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอจะ Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed
1: ครับ
0: ขั้นตอนของ Seed และ Seed Bing แล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้วเก็ตฟีดแบ็กอะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่แมสมาร์เก็ตมาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา Minimum Viable Product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ pre-seed หรือ seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
0: ้โอเค
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: แล้วแก้ให้คนส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven แล้วมัน proven แล้วมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเขาเห็นแล้วว่า ซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงฝั่งนี้ถ้ามันพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการนี้อย่างของเราเนี่ยเราทาร์เก็ตที่ Pre Seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นProduct Market Fit Idea Problem Solution Fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
0: ั้
1: งถึงเข้าโครงการก็จะเป็น Pre Seed คร
0: ับโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได
0: ้โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา Series A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ Series A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6

0: million customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขากับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day one revenue เข้า day one ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินเลี้ยงดูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้ว อนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์เอน่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะ ในบรรดาโครงการของ Dtac Accelerate นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหรือ Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงครับพี่เหม่งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dtac Accelerate เนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื่
1: อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที่ Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup Techstar พวกนี้คือ Incubator Accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่ประมาณ10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเซเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมันเลเวลเลทแล้วกดลบกดไลค์ที่เมืองไทยเราเป็นบูทแคมป์ครับเราเป็นบูทแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล้วแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พ
1: อ
0: ก็โคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยข้างกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000-50,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิคอนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ่ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้นมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อะลองนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนๆเนี้ยแล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างงี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันออนวันโคชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเราลันดีแท็กเซเลเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัชไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ่ะ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแรงเกรดของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิสเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคนไลน์ official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิงไลน์ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสับเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1% เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเซียเรามีทีเดนอร์เมนมาซึ่งอยู่ในโซลิชเชีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวลเลชdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทจากพม่าสตาร์ทจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เราโปรไวด์ให้นั่นคือเขา distribution พร้อม

0: ได้เลยเดวันเรามีปิกิโปะสตาร์ทของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลเรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วเดี๋ยวจะรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ isolate family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิโป้งเนี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบทหนึ่งแบทสองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเขาไม่ยอมทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ั่นคือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามหลอมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการนี
0: ้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็น single digit ซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟาร์มเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบท1แบท3มี11ทีมแบท4มี11ทีมทั้งหมด22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่ทำส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเมื่อทราบที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยากอินโนเวทสังเกตไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยากอินโนเวทฉันต้องอินโนเวทฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการอินโนเวทใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเนี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณ corporate ทั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคนดี้เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิทูเอชันนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมด สิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นนี่คือข้อนึงนะเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share ยังเป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว Exit ไปด้วยกันนี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมี Startup จากโครงการเราสามารถ Exit ได้ Exit ก็ Exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราก็มีภาพ Exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วเราสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้างอิมแพคให้กับคนหมู่มากได้แล้วเราความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: ครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้ง
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบ

0: ือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านที่โต๊ะทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ยจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้น
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทำงานแบบนี
2: ้คอลเลกชันนี้ได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยมีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดกรอบชิ้นไหล่อะไรเงี้ย
0: คุณแม่มาทำเสื้อมานานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทำหรอกแบบนี
2: ้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทำหรอกแบบนี้

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆได้กับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเป็นอย่างมากแบรนด์เสื้อผ้าของเขานั้นเป็นแบรนด์ที่สุภาพสตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมีความใฝ่ฝันอยากที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ที่ผมว่านี้ก็คือแบรนด์โพเอ็มนั่นเองนะครับและผู้ออกแบบและผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือคุณชอนชวนนท์ไคสิริขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับพี่ชอน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ หล่อมาก
1: โอ้โหได้ขับมา
0: เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: เหมือนไหม
0: คือพี่ต้องไว้คราวนิดๆใช่ไหม
1: นิดๆ
0: ม
1: ัน
0: เป็นคาแรคเตอร
1: ์ก็ไม่เชิงครับเอาถ้าว่างก็โกน
0: เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
1: โอ้หลาย
0: มีผลกระทบเยอะไหมครับ
1: มีผลไทยดีไซเนอร์ทุกแบรนด์น่าจะโดนเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเลยดีกว่าเราน่าจะโดนเนาะแต่ไทยดีไซเนอร์เราคนอาจจะมองว่าเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยมันฟุ่มเฟือยไงเราก็เลยอาจจะโดนก่อนอะไรเงี้ย
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ของพี่ชอน
1: ใช่
0: คนจะต้องใส่ไปงานที่มีการ
1: งานอีเวนต์มิงเกิลที่
0: ม
1: ี
0: การสังสรรค์กันมันไม่สามารถจัดงานได้ในช่วงที่
1: ใช่มันไม่มีแต่เราก็ต้องปรับตัวรีบเก็บข้อมูลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะออกแบบคอลเลกชันยังไงให้มันตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นชุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดกันเดินไปดูเลย
1: วันนี้ผมเตรียมมาด้วย
0: นี่คือราวตัวอย่างของเสื้อผ้าของพี่ชอน
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่ชอนออกแบบนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ใช่อันนี้เลือกชิ้นที่มันเป็นเรียกว่าไงดีเป็นซิกเนเจอร์มาบางส่วนนะครับชุดที่ผู้หญิงหลายๆคนจะใฝ่ฝันที่จะใส่เป็นวันแต่งงานอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นเบสิกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลดี้ทูแวร์ที่ลูกค้าสามารถมาลอง
0: ที่งานที่บ้านใช่3
1: ต้องนั่งพับเพียบคุกเข่าทานข้าวมีพิธีสวมแหวนแล้วก็ยกน้ำชาอะไรเงี้ยหลายคนก็ซื้อชุดอย่างเงี้ยไปแล้วก็สามารถใส่แต่งงานถ่ายรูปที่บ้านได้เลย
0: แต่ผมเห็นคือเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับเขาใช้ชุดของแบรนด์พี่ชอนกันเยอะมากเขาบอกว่ามันมีสิ่งนึงที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์พี่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายืนอยู่ไกล500เมตรเนี่ยนะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้านี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
1: น่าจะเป็นพอแพทเทิร์นนะสิ่งที่เห็น500เมตรน่าจะเป็นเรื่องเอวอย่างแรกเลยเอวสับอย่างชิ้นนี้มันจะเป็นคอเซ็ตที่ใส่แล้วเหมือนเก็บเอวให้เล็กให้ดูเอวเล็กอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างอันนี้มันก็จะยิ่งสีมืดมาอยู่ตรงเอวมันก็จะทำให้เอวก็จะยิ่งดูเล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงของดีไซน์แบบนี้ที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอิลูชันแล้วมันโฟโตเจนิกก็คือถ่ายรูปในโซเชียลมีเดียเห็นแน่ๆว่าดีไซน์เป็นยังไงเห็นชัดว่าเอวมาก่อน
0: คือพูดง่ายๆว่าหุ่นคุณจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณใส่แบรนด์นี้คุณจะดีกว่าปกติ
1: ก็ช่วยมันก็จะช่วยได้
0: แล้วมันอึดอัดไหมครับ
1: มันอึดอัดมันก็ต้องยอมแลก
0: คือกำลังบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้เน้นว่าใส่สบายแต่ถ่ายรูปสวย
1: เราเน้นว่าถ่ายรูปสวยยอมรับว่าเราเริ่มต้นเข้ามาในวงการแฟชั่นในยุคของโซเชียลมีเดียเราใช้โจทย์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นโจทย์ของการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยดู Instagram หรือว่าดู Facebook เนี่ยเลื่อนฟีดแล้วทำยังไงให้เขาเลื่อนผ่านเราไปแล้วย้อนกลับขึ้นไปดูแบบเฮ้ยชุดอะไรชุดใครใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ย
0: ผู้ชายก็มีเหรอครับ
1: ผู้ชายก็มีครับผู้ชายที่จริงเราทำมาตั้งแต่ปี2010นะแต่อาจจะด้วย
0: พี่อาร์น้อยกว่าใช่
1: พี
0: ่ชอบใส
1: ่คุณหมอโอก็จะใส่บ่อย
0: มีหลายคนที่
1: ใช่พี่โอปอเขาจะใส่หลายคนจะรู้จักจากพี่โอปอเนาะตั้งแต่วันแต่งงานอะไรเงี้ยครับ
0: ครับของผู้ชายก็มี
1: ของผู้ชายก็จะเป็น made to order ทั้งหมดวัดตัวตัดแล้วก
0: ็มีตัวไหนผมใส่ได้บ้างไหมครับเนี่ย
1: อู้น่าไม่น่ายากเลยไซส์น่าจะง่าย
0: ไซส์นี้ได้เลยเหรอครับ
1: ต้องลองดู
0: ลอง
1: มันจะต้องไม่ติดกระดุมนะดีไซน์ของแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นกึ่งคัทเวย์ก็คือมันใส่เพื่อคลุมเข้ามาอาจจะใหญ่ไปนิดนึง
0: ใหญ่ไปนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวไว้ต้องไปลองที่ห้องเสื้อของ
1: ได้เลย
0: พี่ชอนทุกวันนี้มีกี่สาขาอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไงบ้างครับ
1: ทุกวันนี้มี6สาขาครับมี
0: 6สาขา
1: ใช่ลุงมีของผู้ชายด้วยสาขานึง
0: ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้พี่ชอนสามารถมาตัดเย็บเสื้อผ้ามาออกแบบเสื้อผ้าได้คือคุณแม่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าคุณแม่เป็นช่างเสื้อนี่ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้รับอิทธิพลมาแต่คุณแม่ไม่เคยสอนนะไม่มีการเรียนการสอนแต่เราเห็นแล้วเราอาจจะเรียนรู้แล้วก็จำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราอาจจะมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นเพราะเราเห็น
0: ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนมาโดย
1: ไม่ได้เรียนใช่ต้องบอกก่อนว่ามาทำอาชีพนี้ไม่เคยเรียนแฟชั่นไม่เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเลยแต่โตมาในร้านตัดเสื
0: ้อ
1: แล้วก็เห็นทุกวันอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องจำแล้วก็รับรู
0: ้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับเราอยากจะเชิญคุณแม่ออกมาด้วยเพ
1: ื่
0: อที่จะชวนคุณแม่มาพูดคุยว่าคุณแม่ปลูกฝังพี่ชอนมายังไง
1: ที่ได้มาคุยกับคุณเปิร์วันนี
0: ้โอ้ดีใจเลยฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรศรีไคสิริครับเชิญครับเชิญครับก่อนที่จะคุยเรื่องราวของครอบครัวผมแอบได้ยินมาเลยแหละว่าฝีมือในการทำอาหารของคุณแม่เนี่ย เก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับ
2: คุณเปิดชมไปแล้ว
0: ไม่ได้ชมไปครับ มีเพื่อนเพื่อนในวงการหลายคนบอกว่าคุณแม่ของพี่ชอนทำขนมเก่งมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เนี่ยเลยบังคับว่าอย่าลืมเอาขนมมาโชว์ด้วยนะครับ
2: ฝากคุณเปิด
0: นี่ขนมที่เห็นอยู่นี
1: ้
0: เพิ่งอบเมื่อคืนเลย
2: ค่ะ
0: มันมีความพิเศษยังไงครับให้พี่ชอนเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับขนมอบช่างเสื้อเนี่ยครับ
1: มันจะคล้ายๆขนมเปี๊ยะครับคุณเปิดแต่คือคุณแม่ก็จะมีสูตรของเขาไม่ได้ทำขายคือเราทำเหมือนทานกันเองในบ้านแล้วส่งให้พนักงานที่ร้านก็แบ่งกันไปอะไรเงี้ย
0: สูตรนี้มาจากไหนครับคุณแม่ครับ
2: คือขนมเนี้ยมันจะมีเทคนิคการกวนถั่ว
0: การกวนถั่ว
2: ค่ะถ
0: ั
2: ่วที่ผสมเป็นไส้อ
0: ่
2: ะคือพอดีคุณพ่อเป็น
1: คุณตาของผมเนี่ย
2: เมื่อก่อนเนี้ยคุณตาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยท่านเป็นกุ๊กอยู่ที่ฮ่องกงท่านก็มีวิธีการกวนสูตรที่เรียนมาจากที่นั่น
0: จริงไหมครับที่เขาบอกว่าคนที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าได้เก่งจะต้องทำอาหารเก่งทุกคนจริงไหมครับคุณแม
2: ่ไม่แน
0: ่ไม่แน
2: ่คิดว่าไม่แน่นะ
1: แต่เห็นหลายๆคนที่ทำเสื้อผ้าก็จะทำถัง
0: ที่ทำเป็น
1: ก็พอได้แต่ก็ไม่ได้เท่าคุณแม
0: ่เพราะว่าอะไรฮะทำไมคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถึงทำขนมเก่งด้วยหรือทำอาหารเก่งครับ
2: เพราะว่าการทำขนมนี้มันต้องพิถีพิถันไงเหมือนกับตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ต้อง
1: มันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเหมือนกัน
2: ต้องใส่ใจ
0: คือมีความละเอียดละออสูง
1: ใช่ใช่
0: มีความประณีตสูงอ่ะก่อนที่จะคุยกันต่อผมขออนุญาตลองชิมขนมก่อนได้ไหมครับเพราะตั้งอยู่ขนาดข้างหน้าตรงนี้แล้วนะฮ
2: ะ
0: ถ้าไม่ได้รับประทานก็คงจะเสียดายแย่เลยนะครับ
2: ชิมสิคะไส้มันจะไม่เหมือนใคร
0: ที่ทำเสร็จเมื่อคืนนี
1: ้ค่ะเพียงด้วย
0: เมื่อคืนนี้นะฮะ
2: เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลย
0: ขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะคนที่จะสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่ห้องเสื้อเขา
2: ใช่
1: ลูกค้า
0: ผมยังไม่ได้เป็นลูกค้าหอมมาก
2: รู้สึกยังไงคะ
0: อร่อยพี่ครับที่น่าเปิดร้านกาแฟนะครับ
1: ทีรูมอย่างน
0: ี
1: ้เห็นไหมแม่มาตีเลยอยากทำ
0: ผมคอนเฟิร์มครับว่ารสชาติการทำขนมของคุณแม่เนี่ยอร่อยจริงๆและที่คุณแม่บอกว่าความประณีตของการทำอาหารซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำเสื้อผ้าด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: มันประณีตยังไงครับ
2: อาหารเหรอฮะ
0: ครับ
2: ก็คือการประณีตนี้อาหารนี่เราจะให้มันทานอร่อยแล้วก็ให้ลูกค้าหรือคนที่ได้รับประทานเนี่ยติดใจมันก็ต้องอยู่ที่การหั่นชิ้นส่วนของอาหารด้วยนะฮะเหมือนกับผักหรือว่าแครอทอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องหั่นยังไงให้มันดูสวยงามแล้วก็ทานอร่อยมันมีเคล็ดนะคะ
0: คือต้องมีวิธีในการหั่น
1: ใช่พวกคนสมัยนี้ก็โซเชียลมีเดีย
2: มัน
1: ไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องถ่ายรูปแล้วสวย
2: มันต้องเป็นศิลปะ
0: เสื้อผ้า

0: ก็เช่นกันใช่ไหม
1: เสื้อผ้ายิ่งสำคัญมาก
2: มันก็เป็นศิลปะ
0: ไม่ใช่ว่าจะตักยังไงก็ได้
2: ใช่
0: มันมีวิธีในการตักเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: มีวิธีการขึ้นแพทเทิร์นเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พี่ชอนเขาตัดสินใจอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยคุณแม่ได้ให้อะไรเป็นเทคนิคหรือหัวใจหลักไหมว่าถ้าลูกจะทำเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำเสื้อผ้าคืออะไร
2: ก็คือจะต้องให้ความละเอียดว่าส่วนไหนเนี่ยจะต้องบวกเท่าไหร
1: ่
2: สัดส่วนที่ถูกต้องเสื้อผ้าออกมาจะได้สวยงาม
0: ครับยังไงครับส่วนไหนบวกเท่าไหร่ยังไงครับ
2: มัน
0: ที่ลองอธิบาย
1: เป็นเทคนิคเวลาเราวัดตัวลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําให้พอดีตามตัวเลขที่วัดมาทุกอย่างแต่เราจะทําไซส์ที่ใกล้เคียงที่มันจะปั้นรูปร่างให้ลูกค้าใหม
0: ่อ่า
1: ตรงนี้หวานน่าจะเคย
0: เหมือนวาดรูปลงไปบนเสื้อผ
1: ้
0: าเราจะรู้ว่าถ้าเกิดตัดแล้วเว้าตรงนี
1: ้
0: อย่างงี้ปุ๊บทรงเขาจะสวย
2: ใช่
1: จะคล้ายๆเป็นเฟือกอ่อนนะที่มันจะไปสร้างเชฟให้กับลูกค้าแล้วทีเนี้ยเส้นที่สวยกับสัดส่วนที่สวยอ่ะเราก็ต้องมาทําการบ้านกันว่าจะทํายังไงให้เส้นที่สวยสัดส่วนที่สวยเนี่ยคนสามารถหยิบไปลองแล้วใส่ได้
0: นี่ผมสงสัยทันทีเลยครับไอ้เรื่องของสัดส่วนเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยยุคเสื้อผ้ายุคนึงเราก็จะเห็นว่าที่ยุโรปเนี่ยเค้าจะมีการใส่เสื้ออะไรนะที่มันรัดๆน่ะแบบหนังฝรั่ง
1: คอร์เซ็ต
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นในการใส่เสื้อผ้าไปเรื่อยนั่นหมายความว่าสัดส่วนที่ฮิตหรือว่าค่านิยมในแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างในยุคของคุณแม่อาจจะเป็นแบบนึงแล้วที่คุณแม่สอนในยุคนั้นเอามาปรับใช้ในยุคนี้ได้มั้ยครับยังไง
1: มันปรับใช้ได้ครับเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ที่จริงมันมีความงามอันนึงที่มันเป็นคลาสสิกอยู่ที่เหมือนเป็นค่ากลางที่ไม่ว่าจะ100ปีที่แล้วหรือว่าอีก100ปีในอนาคตอ่ะมันจะยังมีความสวยงามอยู่อย่างถ้าเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงก็เรื่องสรีระที่เป็นนาฬิกาทราย
0: นาฬิกาทรายคือมีเอวโ
1: ค้งกลางๆค่ากลางๆที่มันไม่ได้เอวเล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ได้หน้าอกใหญ่จนเกินไปอ่ะมันจะมีค่ากลางที่คนจะมองว่าเนี่ยเป็นความงามแบบ universal ก็คือเป็นความงามสากลนะแล้วเสื้อผ้าที่เราทําเนี่ยก็พยายามจะหาค่ากลางนั้นน่ะใส่เข้าลงไปให้กับลูกค้าเราพยายามจะทํายังไงให้ค่าความงามกลางๆเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงในแต่ละยุคที่เปลี่ยนไปได้อย่างถ้าทุกวันนี้เราจะรู้ว่านางแบบที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์ทุกวันนี้จะสูงมาก180ถึง185
0: ครับ
1: ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับยุคคุณแม่ที่ผู้หญิงสูง165ก็ถือว่าสูงแล้ว
0: ครับ
1: แต่ทำยังไงให้คนตัวสูงในปี2020อ่ะมีสัดส่วนที่สวยในแบบที่คนเจนแม่ก็ยังมองว่าสวยอยู่อะไรเงี้ยเพราะผู้ใหญ่บางทีเค้ามองผู้หญิงนางแบบที่สูง180เค้ารู้สึกว่านี่มันไม่ได้เป็นผุ่นที่สวยมันเก้งก้างแต่คนเจนพวกเราเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงที่ผอมสูงสวยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้เวลาคุยเรื่องแพทเทิร์นคุยเรื่องตัดเย็บคุยเรื่องของสัดส่วนกับคุณแม่เนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมครับแบบ
1: ทะเลาะ
0: แม
2: ่
0: แบบนี้มันเชยแล้ว
1: มัน
0: เชยมากอ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งช่วงแรกๆที่เริ่มมาทำเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนไม่ยอมเถียงหัวชนฝาแล้วแม่ก็ด้วยความที่เรายังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าความคิดเราถูกแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ก็จะบอกว่าจะทําแบบนี้ยังไงมันจะมีมนุษย์จริงๆที่จะใส่แบบนี้ได้หรอจะมีใครใส่อะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแม่ยอมที่จะลองกล้าที่จะลองแล้วพอเริ่มมีคนใส่จริงๆอ่ะแม่ก็เริ่มเชื่อเหมือนการทําการเป็นอาชีพดีไซเนอร์เนี่ยเราต้องทําสิ่งที่เราเชื่อให้คนเห็นก่อนให้มีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีคนใส่เยอะเข้าอ่ะคนจะเริ่มเชื่อตามเราแล้วมันจะเกิดเป็นแคมเปญเป็นเทรนด์ขึ้นมา
0: คุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่เขาเอาสิ่งที่เขาจินตนาการในหัวเนี่ยที่พี่ชอนจินตนาการแล้วมาบอกคุณแม่ว่าให้ตัดรูปทรงแบบนี้แล้วคุณแม่รู้สึกว่ามันประหลาดเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
2: คือคุณแม่ทําเสื้อมานานนะคะ
1: 40ปีเนาะ
2: 40กว่าปี
0: อย่างเสื้อที่คุณแม่ใส่อยู่นี่ก็ตัดเย็บเองป่ะครับ
1: คุณแม่ใส่เฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บเองเท่านั้น
2: แพทเทิร์น
1: ช่างเสื้อหลายๆคนก็จะไม่ใส่เสื้อคนอื่น
2: ช่างตัดเย็บแต่ว่าแพทเทิร์นของคุณแม
0: ่คุณแม่ออกแบบ
2: แม่มาทําเสื้อมานานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากลูกค้าคุณแม่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างภรรยาท่านทูตก็มาตัดกับคุณแม่มากทีเดียว
0: ขออนุญาตถามครับห้องเสื้อคุณแม่ชื่อว่าอะไรครับ
2: อรศรีค่ะ
0: ห้องเสื้ออรศรี
2: ค่ะทีนี้คุณแม่ก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าเราทํามาแล้วเราเห็นมาหมดแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากแล้วทีนี้ชอนเข้ามาจับเสื้อเนี่ยเวลาคุยปัญหาก็จะเถียงแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอ

0: เออฉันไม่เคยทำหรอกแบบนี้
1: ใช่เขาจะมี
2: นี่น้ำเสียงเริ่มเป็นแบบที่เวลา
0: ใช
2: ่เวลาคุยกับพี่จริงๆแล้ว
0: ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทำหรอกแบบนี้ของแม่ต้องเป็นอย่างนี้เขาก็จะพูดคุณแม่ขอร้องได้ไหมลองดูหน่อยได้ไหมเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดไอ้เราลูกมาขอเราจะปฏิเสธได้ยังไงความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกของเราก้าวหน้าว่าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าเราเป็นแม่เราไม่ให้การสนับสนุนน่ะแล้วเขาจะไปข้างหน้าได้อย่างไรปากเถียงแต่ก็อยากลองใช่ไหมฮะ
2: โดยที่ลองไป
0: เป็นแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: โดยที่ลองไปก็คือไม่ได้เชื่อด้วยว่า
0: ไม่เชื่อ
2: จะประสบความสำเร็จแต่อยากสนับสนุน
0: แต่อยากสนับสนุนแต่ผลที่สุดเมื่อลองแล้วก็ทำได้นะคะก็เป็นไปได
2: ้ขอย้อนกลับไปก็แล้วกันเลยครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกว่าพี่ชอนจะมาเป็นบุคคลที่มามีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะไม่เด็กๆเขาเป็นเด็กยังไงครับ
0: สมัยเด็กนะฮะคือคุณแม่เป็นครอบครัวแบบคนจีนแบบง่ายๆอ่ะกินอยู่ก็ง่าย
2: ๆครับหน้าหวานตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
1: ครอบครัวฐานะปานกลาง
2: ครับ
1: ที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้
0: เล
1: ี้
0: ยงล
1: ู
0: กก็ง่ายๆตัวเองก็นั่งทํางานทําแพทเทิร์นไปก็เปลูกก็ไว้อยู่ใกล้ๆตัว
2: โตมาในห้องเสื้อเลย
0: ค่ะ
1: ใช่
0: จนเค้าเดินได้เขียนได้เริ่มเข้าอนุบาลก็ให้เรียนใกล้ๆบ้าน
2: เพื่อที่คุณแม่จะได้ทํางานไปด้วยแล้วก็ยังสามารถเจียดเวลาไปรับลูกได
0: ้ไปดูลูกเราว่าเค้าสอนอะไรลูกเราบ้างเค้าตีลูกเราหรือเปล่าเลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงง่ายๆอ่ะ
2: คือทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย
0: ลูกไปด้วย
2: ครับ
0: ทําอย่างนี้จนเค้าเขียนหนังสือได้เค้าก็จะมานั่งทํางานการบ้านที่โต๊ะทํางานของคุณแม่อย่างเงี้ย
1: ก็
0: จะวาดการ์ตูนจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้นเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ใช่
2: ว่าเขาออกแบบ
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทํางานแบบนี้สมัยโบราณเนี่ยคนจีนอ่ะเขาไม่ส่งเสริมให้ลูกชายมาทํางานด้านอาชีพเสื้อผ้าหรอก
1: สังคมของคนจีนเนี่ยมันมีค่านิยมบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความหนักแน่นในการทดสอบตัวเองในการพิสูจน์ตัวเองเยอะมาก
2: แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู
1: ่
2: ยังเด็กมาก
1: แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําเสื้อผ้าตอนเด็กก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ทําเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าห้องเสื้อของแม่ที่แม่ทํารู้สึกว่าแก่อ่ะเป็นเหมือนห้องเสื้อคนแก่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เชยแล้วก็โอแฟชั่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าเบื่อ
2: ครับแต่เมื่อกี้ที่คุณแม่กําลังเล่าคือวันที่พี่ชอนอายุประมาณเลขตัวเดียวอยู่คือ4 5ขวบถึง7ขวบใช่มั้ยครับเค้าเริ่มวาดรูปเป็นจับดินสอได้แล้วเค้าวาดรูปกระโปรงวาดรูปสิ่งที่เค้าเห็นจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่แปลกนะเพราะแรงบันดาลใจก็คือเห็นแม่
1: เห็นอยู่บนหุ่น
2: เห็นหุ่นเห็นอะไรมันก็ควรจะวาดสิ่งที่ตัวเองใกล้ชิดหรือผูกพันแต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่สนับสนุนแล้วคุณแม่ทําไงครับ
0: ก็มีความคิดว่าลูกของเราจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรมีหน้ามีตาใช่มั้ย
1: คนจีนก็จะอยากให้ลูกเป็นหมอ
0: เค้าก็เรียนดีตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะ
2: ครับ
0: ได้เกรดดีมากเลยแล้วก็สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเหมือนกันแล้วก็เกรด4
1: ใช่
0: เกรด4ตลอดเลยนะฮะคุณแม่ก็เลยภูมิใจมากลูกเราจะต้องเป็นหมอแน่นอนจะต้องเป็นวิศวกรแน่นอนเลยคอยปลูกฝัง
1: เรื่องการเรียน
0: เป็นหมอต้องดีอย่างนี้นะลูกเป็นวิศวกรดีอย่างนี้นะลูกจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็พยายามซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านสวยงามให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยสร้างบ้าน
1: วิศวกรก่อนยังไม่มาใส่สถาปนิก
0: ล
1: ู
0: กพี่ลูกน้องเค้าก็เป็นวิศวกรไง
1: เป็นสถาปนิกเป็นแลนด์สเคปออก
0: ฝังไปเรื่อยๆแต่เวลาเค้าจบอัสสัมชัญเค้าเป็นเด็กเรียนดีอ่ะแทนที่จะเรียน3ปีม.ปลายเค้าเรียนแค่2ปีก็จบแล้วก็ติดจุฬาเลยสถาปัตย์จุฬา
2: ขออนุญาตถามพี่ชอนนิดนึงว่าในวันที่พี่เป็นเด็กย้อนกลับไปสมัยพี่เป็นเด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่พยายามซื้อหนังสือเหล่านั้นมาให้อ่านในสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่เขาพยายามบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้สิลูกดูนี่สิลูกหรือหยิบเหล่านั้นมาให้อ่านเนี่ยในตัวของเด็กเองเด็กชอบไหมพี่อ่านไหมครับ
1: จําได้ว่าอ่านนะในความทรงจําเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราต่อต้านเรารู้สึกว่า ่านก็ได้อ่านก็อ่านแล้วก็อ่านจริงๆแล้วก็
2: คุณแม่ว่ายังไงเราก็เชื่อตามน
1: ั้นใช่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆอาจจะแบล็งค์มั้งไม่มีอะไรที่เป็นความคิดของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทําตามแต่สิ่งนึงเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ชีวิตเริ่มมีโกบางอย่างคือตอนที่มีญาติที่บอกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยที่เขาเป็นสถาปนิกเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์แล้วเขาเปิดออฟฟิศของตัวเองแล้วเราได้ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศเขาอะเหมือนวันแรกๆที่เปิดเลยเนาะแล้วพอได้ไปที่ออฟฟิศวันนั้นแหละจําได้เป็นวันนึงในชีวิตเลยที่เราจะเหมือนทุกวันนี้ยังจําภาพวันนั้นได้ว่ามันเห็นปากกามาร์เกอร์วางอยู่บนโต๊ะแบบเป็นร้อยสีแล้วมีโมเดลที่เป็นบ้านมีสวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องที่เขาทําเอาไว้ทําโมเดลอะแล้วเราจําได้เลยว่าเรากลับมาบ้านน่ะเราอยากทํางานแบบนี
2: ้ครับ
1: ทําอะไรที่เกี่ยวกับงานดีไซน์เป็นจุดเริ่มต้นน่าจะประถมด้วยมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่
2: นั่นถึงเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะสอบ entrance เข้าสถาปัตย์
1: ใช่
2: แต่ก่อนที่จะเข้าสถาปัตย์ได้ข่าวว่าเรียนหนักมากนี่ครับ
1: ใช่เพราะว่าหลักสูตรที่เรียนตอนมัธยมปลายเป็นเรียน3ปีแต่เหลือให้รวมทุกอย่างให้เหลือ2ปีโดยที่ไม่สอบเทียบไม่มีการข้ามคือเก็บทุกวิชาตอนเช้าต้องเข้าเรีย
2: น
1: ใช่หกโมงเช้าต้องไปถึงละ
2: เพราะฉะนั้นต้องเรียนมากกว่าเดิม
1: ใช่เรียนถึงประมาณหกโมงเช้าเรียนถึงแปดโมงต้องลงมาเคารพธงชาติแล้วขึ้นไปเรียนสี่โมงเลิกเนี่ยก็เรียนต่อถึงหกโมงหกโมงเช้าเนี่ยต้องเข้าเรียนแล้วนะเราต้องตื่นตั้งแต
2: ่
1: ต
2: ีห้า
1: ตีสี่ครึ่งเพื่อไปเข้าเรียนหกโมงเช้ามันเป็นโครงการที่ตอนนั้น
0: อ
1: ะใช่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเรียกว่าโครงการสปพ.แต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นเราเลือกเรียนโครงการนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะเข้าคณะสถาปัตย์สถาปัตย์ต้องเรียน5ปีไงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรียนม.ปลาย2ปีมันจะจบพร้อมเพื่อนเขาใช่แล้วเพื่อนที่มาเรียนอันนี้คนไหนเขาจะเป็นหมอ
2: ครับ
1: แล้วก็เพื่อจะให้ม.ปลายเนี่ยมันล่นเวลาเพื่อจะเรียนจบเร็วขึ้น
2: ครับ
1: แต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าการเรียนเยอะมันหนักเกินไปจนม.ปลายไม่มีกิจกรรมเลยมีแต่เรียนเลิกเรียน6โมงทุ่มหนึ่งไปสยามต้องไปกดวิชาถึงประมาณ4ทุ่ม
2: เรียนเยอะขนาดนั้นแล้วยังต้องไปกดวิชาอีกเหรอครับ
1: เพราะมันเป็นสังคมของคนเด็กเรียนน่ะคุณเปอร์ทุกคนที่เพื่อน100คนในรุ่นไปเรียนหมดเลยเราไม่อยากเรียนหรอกแต่ถามว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยมันจะหวิวเลยนะว่าแน่ใจนะ
2: อีก99คนได
1: ้อีก99คนเรียนอยู่อะไรเงี้ย
2: คุณแม่สนับสนุนไหมครับ
0: ก็เต็มที่เลยเรื่องการเรียนเขาบอกเขาจะเรียนอะไรขึ้นมาโอเคหมดเลย
2: เข้าไปสถาปัตย์จุฬาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: เป้าหมายในชีวิตตอนนั้นก็คือจะต้องมาเป็นสถาปนิก
1: ตอนนั้นอยากเอาจริงๆที่จริงอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์คือทําออกแบบตกแต่งห้องตกแต่งภายในแต่ด้วยความที่คะแนนถึงอีกแล้วอะเราก็ได้เข้าไปเรียนคณะสถาปัตย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมเลยออกแบบตึกโครงสร้าง
2: สถาปัตย์
1: ใช่โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่อะไรเงี้ย
2: ฟังดูเรื่องราวเหมือนว่าพี่ก็จะต้องจบมาเป็นสถาปนิกคนหนึ่งแน่ๆและอยู่ดี
1: ใช่
2: มันเกิดจุดหักเหอะไรครับทําไมถึงกลายมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าได้ครับ
1: จุดหักเหเนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่เรียนสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเพราะว่าทําละครเวทีสถาปัตย์จุฬาจะมีละครสถาปัตย์คือเราเข้าที่สถาปัตย์จุฬาตั้งแต่ปี1เนี่ยด้วยความที่ทุกคนรู้ว่าที่บ้านเราเป็นร้านตัดเสื้อรุ่นพี่พอเริ่มมีทําละครเราก็ต้องไปช่วยคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโยนมาให้เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปทําให้หน่
2: อ
1: ยเพราะแม่ก็จะช่วยสปอนเซอร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นที่เป็นละครพีเรียดแล้วเราต้องศึกษาเรื่องการทําเสื้อแบบย้อนยุคอ่ะคอสเซ็ตหรือว่าสูตรแบบเอ็ดเวิร์ดเจียนอะไรอย่างเงี้ยยุคนีโอคลาสสิกอะไรก็ตามแล้วมันมีการเราต้องไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์แฟชั่นมาเพื่อดูว่าวิธีการทําเสื้อที่ถูกต้องให้ถูกต้องตามยุคเนี่ยเป็นยังไงเขาอยากให้เป็นพีเรียดจริงๆเราก็เลยต้องสตูดี้ตรงนี้แหละการหาข้อมูลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําให้มาสนใจเรื่องการทําแฟชั่นจริง
2: ๆแล้วมาคุยกับคุณแม่ไหมครับมาปรึกษาคุณแม่ไหมครับ
1: คือตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะปิดเทอมปุ๊บเราทําคอสตูมเลยก็ต้องทําคอสตูมทุกปีตอนปีสามขึ้นปีสี่ก็เป็นประธานคอสตูมแล้วสี่ห้าปีช่วงที่ทําละครที่ช่วยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเป็นพีเรียดหมดเลยทุกปีต้องทําคอสเซ็ตหมดเลยคุณเปอร์จําได้ว่าเอาเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้ายุคโรแมนติกที่มีคอสเซ็ตทั้งหมดมาเปิดดูอ่ะแล้วก็เริ่มดูว่าเขาต้องตัดยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เอาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันท้าทายจําได้ว่าช่วงแรกๆทำออกมันก็ไม่ดีมันลองผิดลองถูกแล้วส่วนใหญ่จะผิด
2: ผมกลับมองอีกอย่างนึงผมนึกว่า พี่ได้รับโจทย์มาจากที่มหาวิทยาลัยนะครับพอเอาชุดกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนแบบโหงานดีมาก
1: อ๋อใช่
2: เพราะว่าแม่คุณแม่เป็นช่างตัดไงแบบเราพราวเรายืดได้เลยอะไรเงี้ย
1: คิดว่าไปถึงทุกคนก็จะชมว่ามันเนี๊ยบแต่เราก็จะรู้ดีว่าพอสิ่งที่เรารีเสิร์ชอ่ะบางทีมันทําไม่ได้เหมือนที่รีเสิร์ชหรอกแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าทันแน่ๆอย่างแรกละครเวทีเนี่ยชุดมาทันอย่างที่2ชุดเนี๊ยบเย็บจริงๆไม่ใช่แปะกาวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะประทับใจกับเสื้อผ้าที่แม่เราตัดเย็บไปให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นรีแอคที่เหมือนเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยากับเสื้อที่แม่เราทํามาในแบบที่เกินกว่าที่เราคาดไว้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เริ่มมีข้อมูลเข้ามาเฮ้ยเออมันดีอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้สึกว่าเสื้อแม่เราหรอกแก่และชู
2: พี่ว่ามันเกี่ยวข้องมั้ยที่เคยมีคนบอกเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าเกิดสังคมรอบข้างเนี่ยเค้าสนับสนุนแล้วเค้ายกย่องเราแล้วเค้าให้พื้นที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณทําอันนี้ไปเถอะเพราะคุณทําได้ดีกว่าเราแล้วทุกคนก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยทําได้ดีกว่าเค้าเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกชอบที่จะทําสิ่งนั้นไปโดยปริยาย
1: มันจึงมันเป็นจิตวิทยาแล้วคิดว่ามันจริงมันคือความรู้สึกที่ทุกคน
2: เหมือนเราไม่อายใครอ่ะ
1: อาจจะไม่ใช่
2: เหมือนเราไม่อายใคร
1: แต่จะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดมาแต่ทุกคนเค้าค่อนข้างให้คุณค่าแล้วก็ชื่นชมมันทําให้รู้ว่างานของที่แม่เราทํามีของใช่แล้วมันเป็นไอเดียบางอย่างที่มาถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่ทําทุกวันนี้เลยอ่ะว่าเสื้อที่อันเนี้ยมีงานบางส่วนที่แม่เราทําอยู่นะแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่ามันมีของใช
2: ่ก่อนที่กําลังจะก้าวเข้าไปสู่การทําเสื้อผ้าเนี่ยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงผมนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงได้ข่าวว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพี่อ่านการ์ตูนในแบบที่คนอาจจะคิดว่ามันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าเลยเด็กๆชอบเซนเซย่าใช่มั้ยครับ
1: ใช่ชอบเซนเซย่า
2: ผมนึกว่าพี่จะชอบแบบคือชุดสวยๆแบบซินโดรเมล่าหรือไซ
1: โตจีโฮอะไรเง
2: ี้
1: ยก็ดูหมดนะแต่
2: พี่กลับไปชอบเซนเซย่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะเราชอบชุดพูดเลยว่าชุดคอสตูมในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันลิงก์กับเรื่องดาราศาสตร์แล้วก
2: ็นี่หนังสือของพี่เอง
1: ใช่เป็นหนังสือเล่มนี้ก็นาน
2: นี่ชอบมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช่คือเล่มนี้มันเป็นเล่มที่รวมว่าชุดเกราะของตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ทุกตัวในเรื่องนี้ต้องกี่ภาคเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยมีชุดเป็นยังไงแล้วชุดนี้พอประกอบขึ้นมาเป็นกลุ่มดาวประจำตัวของแต่ละตัวเป็นยังไง
2: ขออนุญาตเปิดให้ดูฮะชุดมันเวอร์วังจริงช
1: ุ
2: ดมันสวยจริงจริง
1: ชุดมันก็จะมีอินสปิเรชันที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อันนี้เป็นคนที่ชอบมากมิทโทโลจีกรีกมิทโทโลจีก็เป็นหนังสือที่เราก็อ่านตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้ตั้งใจอ่าน
2: พี่ชอนช่วยเปิดให้ดูได้ไหมครับผมกลัวมันขาดครับพี่เก็บมาตั้งแต่เด็ก
1: อย่างตัวละครที่ชอบที่หลักๆเด่นๆที่ชอบในเซนเซียก็น่าจะเป็นโกเซนนะไม่รู้ว่าคุณเปอร์เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะน่าจะต้องเคยสิ
2: ผมเป็นเด็กไม่ดูการ์ตูน
1: เอาไม่ดูการ์ตูนเลยโกเซนเนี่ยเขาจะเป็น
2: ตัวแทนของ
1: 12ราศีที่เป็นเหมือนกับว่าจักรราศีใช่ไหมที่เขาอ่านอย่างนี้เป็นราศีพฤษภที่เป็นราศีวัวชุดของเขาก็จะประกอบกันถอดออกมาจากตัวเนี่ยประกอบกันเป็นรูปกลุ่มดาวราศีประจําตัวเขาได้แล้วมันมีความเหมือนเขาคิดมาเยอะมากว่าอะไรแต่ละชิ้นของชุดเกราะบนตัวเนี่ยจะมาประกอบยังไงย้ายจากขามาเป็นแขนย้ายจากเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ทําให้เราเหมือนกับมันน่าค้นหาทําให้เราติดตามการ์ตูนเนี้ยมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังชอบเปิดกลับไปดูนะมันจะได้อินสไปเรชั่นอะไรที่น่าสนใจในการทําชุด
2: คือมันเหมือนกับปลูกฝังการออกแบบให้กับพี่ชอนไปโดยไม่รู้ตัว
1: การออกแบบและการหาสตอรี่ให้กับการออกแบบอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเนาะแต่ที่จริงอย่างนึงที่มันแอบปลูกฝังเบาๆในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเรามองเสื้อว่าเป็นเกราะเรามองเสื้อของเราว่าเป็นเฟือกอ่อนเป็นของแข็งซึ่งอันนี้มันทําให้มันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มันไม่มีแบรนด์อื่นที่ทําแบบเนี้ยเรามองเสื้อเราว่าเป็นชิ้นอะไหล่ที่มันมาสร้างรูปทรงให้กับคนใส่ได้อ่ะอันนี้มันค่อนข้างเป็นฟิสิคอลที่พอเรามองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันค่อยๆเดินขยับมา15ปีจนเป็นแบรนด์ของเราได้ทุกวันนี
2: ้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนึงที่นานมากแล้วอันนี้ตั้งแต่ปี2012ที่คอลเลกชันเนี้ยได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะมี
2: สีอ่ะใช่
1: มีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดเกราะชิ้นไหล่

0: อย่างเงี้ยถ้าคุณเปิดดูดีๆมันจะมีเรื่องฟอร์มบางอย่างที่มัน
1: ใช่ๆๆละเห็นละ
0: เรื่องเส้นสตรีมไลน์หลายๆอย่างที่มันจะได้รับแรงบันดาลใจที่จริงเรื่องฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แบรนด์มันมีตัวตนชัดเจนขึ้นมาในเรื่องเสื้อผ้าครับ
1: ตอนที่เขามาบอกคุณแม่ว่าจะตัดเย็บแบบเนี้ยคือแม่ๆอยากได้ตรงเนี้ยแต่แข็งแบบเนี้ยไม่ย่นไม่ยับหรือให้มันแบบเนี้ยแม่งแปลความยากไหมครับใน
2: ต้องปรึกษากัน
0: แปลความคุยกันตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเรามองเสื้อ
1: เพราะมันเป็นจินตนาการของพ
0: ี่ใช่เรามองเสื้อเป็นของแข็งแต่คุณแม่มองผ้าว่ามันนิ่มและถ่วงทิ้งลงไปที่พื้นแต่เรามองเสื้อเรามองผ้าเป็นเฟือกอ่อนนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามองว่ามันเป็นงานปั้นเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานในการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกัน
1: ซึ่งตอนที่เขาจะให้ทําตรงนี้แม่ไม่เถียงแย่หรอครับว่ามันใส่ไม่สบาย
0: ช่วงแรกเถียง
2: เถียงกันตลอดแต่ว่าเมื่อทําออกมาแล้วอ่ะเป็นที่ยอมรับอ่ะเราก็ต้องตามเขาคล้าย
0: ใช่เพราะว่าเราก็ต้องใช้การพิสูจน์นะเราไม่ใช่
2: พิสูจน์ทุกอย่าง
0: เราไม่ได้เถียงด้วยคําพูดอย่างเดียวแต่มันมีความเชื่อที่มีคนอื่นๆที่เห็นคิดเหมือนกับเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าอย่างนึงเราเป็นคนคุยกับแม่เราคุยกับคนละเจเนเรชันกันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวแทนของคนในเจเนเรชันเราที่คิดแบบนี้ถ้าจะให้แม่เราเชื่อเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่พิสูจน์แต่เราก็ไม่ได้ไปค้านว่าทุกอย่างที่แม่เราคิดผิดนะเราก็เอาความคิดของคนในเจนแม่เราเนี่ยไปพิสูจน์ให้คนในเจนเราเนี่ยคนเจนเดียวกับเราอ่ะเขาเชื่อเหมือนกันว่าคนที่คิดแบบเจนแม่เราก็คิดถูกเหมือนกัน
1: อืม
0: ใช่
1: ย้อนกลับไปต่อว่าพอได้เริ่มทําเสื้อผ้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประธานด้านคอสตูม
0: ใช่ได้เป็น
1: ของละครเวที
0: ละครถาปัตย
1: ์อะไรเป็นก้าวต่อไปที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําสถาปัตย์ละเราจะมาทําห้องเสื้อ
0: จุดเปลี่ยนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําอาชีพเลยนะน่าจะเป็นตอนที่เรียนปี5ที่สถาปัตย์ช่วงก่อนทําทีสิทธิ์เนี่ยได้ลองทําเสื้อไปขายที่สยามร้านเค้าอยู่ที่โรงหนังสยาม
1: ทําไมอยู่ดีคิดอยากทําเสื้อไปขายครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเริ่มมีความรู้เยอะละเราทําละครมาเสื้องแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีไอเดียที่อยากจะนําเสนอในมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่ทําละครเวทีอีกแล้วเรามีไอเดียในเรื่องการเอาคอสเซ็ตเนี่ยมาทําให้มันเป็นสปอร์ตแวร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยลองทําเสื้อที่คล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์เสื้อสปอร์ตที่เขาใส่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วมาปรับโครงสร้างให้เป็นเสื้อคอเซ็ตใส่แล้วเข้ารูปสวยมีเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปฝากขาย
1: มันมาแบบเดิมมั้ยก็คือว่าเวลามีไอเดียต้องมาบอกคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยตัดเย็บแบบนั้นให
0: ้
1: ไอ้ตอนที่มีไอเดียนี่ก็แบบเดิมว่าเอามาเล่าให้คุณแม่ฟัง
0: ใช่
1: เขาบอกมั้ยว่าเขาจะเอาไปขายครับคุณแม
2: ่เขาบอกฮะเขาบอกเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ให้
0: คือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ทําทีสิทธิ์อ่ะเด็กถาปัตย์จะรู้ว่าทําทีสิทธิ์ใช้เงินเยอะมากแล้วตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะลองทําเสื้อขายเพื่อเก็บเงินมาทําทีสิทธิ์แล้วเอาไปฝากขายที่ร้านชื่อร้าน388อยู่ที่โรงหนังสยามนานมากแล้วตอนนี้โรงหนังสยามก็เปลี่ยนเป็นสยามสแควร์วันอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะโดนไฟไหม้
0: ใช่ไฟไหม้ไปช่วงปี2010ทีนี้วันแรกที่ไปเนี่ยจําได้ว่าเราเสื้อไปส่งให้ที่ร้านตอน 9:00 นแล้ว 10:00 นเราต้องกลับมาเข้าเรียนเลคเชอร์ตอนเช้าแล้วพอตอนเที่ยงเนี่ยที่ร้านเค้าโทรมามิสคอลเราก็เห็นโทรศัพท์ว่ามีมิสคอลโทรกลับไปเค้าบอกว่าขายไปแล้วนะทั้ง3ตัวประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปฝาก
1: แค่ว
0: ัน
1: เดียว
0: ใช่
1: ยังไม่ถึงวันเลย2ชั่วโมงขายได้แล้ว
0: ใช่ขายได้แล้วเนี่ยคือเสื้อตัวนี้แหละครับเป็นคล้ายๆเสื้อวอร์มเสื้อเป็นสปอร์ตแวร์ที่มีโครงสร้างแบบคอเซ็ตใส่ถ้ารูดซิปแล้วมันจะเข้ารูปเห็นอกเอวสะโพกอะไรเงี้ยแล้วพอขายไปได้
1: ผมนึกมาตลอดว่าแบรนด์ของพี่มีแต่ชุดเดรสยาวจริงๆนี่มีเสื้อผ้าแฟชั่นเลย
0: ใช่
2: สูตรก็มี
0: สูตรอะไรเงี้ยก็มี
1: ครับ
0: คือจําได้เลยวันแรกที่คนแรกที่มาซื้อไปใส่คือพี่ลูกเกดจิรดาโยฮารา
1: VJ ลูกเกด
0: ใช่แล้ววันนั้นพี่ลูกเกดก็เหมือนผ่านไป 2-3 วันน่ะเค้าใส่เสื้อตัวเนี้ยถ่ายรายการ By Demand ของ Channel V
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการสดที่วันนั้นบังเอิญเราก็ดูทีวีอยู่หน้าทีวีพอดีเราก็ตกใจเฮ้ยเรียกแม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนมีการพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันทําได้จริงแล้วสิ่งที่มันเป็น การยืนยันมากที่สุดก็คือรายรับรายได้ที่เราเริ่มขายได้เดือนแรกแล้วเงินกําไรที่มันได้อ่ะเราจําได้ว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของสถาปนิกในยุคนั้นถ้าเราจบไป
1: ก็เลยเปลี่ยนเลย
0: ตัวเลขมันชัดแล้วอ่ะว่าเนี่ยเราขายอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนแล้วกําไรที่ได้แต่ละเดือนมันเยอะกว่าเงินเดือนสถาปนิก
1: อ
0: ันนี้เป็นคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นพิสูจน์ได้เป็นตัวเลขวัดได้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอันนึงที่เราเหมือนแม่ก็จะเถียงเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นมันน่าสนมากเลยอ่ะอยากจะเพราะเราเริ่มรู้สึกว่ามันทําเป็นธุรกิจได้สมัยที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยลองเดินหาเลยให้เวลา1เดือนจะหาที่ว่างห้องว่างให้เช่าในสยามสแควร์ไม่มีเลย
2: ไม่มี
1: แล้วทํายังไง
0: มันบังเอิญที่ว่ามีวันนึงที่ผมเดินอยู่ที่สยามอ่ะแล้วเค้ามีแปะป้ายเหมือนเค้าเพิ่งมาแปะด้วยนะเห็นเจ้าของร้านแปะเลยอ่ะแล้วผมขอเบอร์เค้าเลยเราก็เลยได้ร้านนั้นน่ะแต่มันโชคดีที
1: ่สมัยที่เพิ่งเรียนจบพอดี
0: หรือยังไงช่วงนั้นเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยแต่มันโชคดีที่ร้านที่เราเดินผ่านวันนั้นแล้วเขาเช่าให้เช่าพอดีเนี่ยมันอยู่ในทำเลที่เรามองไว้แล้วคือสยามสแควร์ซอย2แล้วก็ราคาเป็นสิ่งสําคัญเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าน่าจะจ่ายไหว
1: ได้ข่าวว่าเด็กคนนั้นที่ตัดสินใจที่จะต้องเช่าร้านเดือนละแสนกว่าบาทใช่มั้ย
0: ใช่120,000บาทตอนนั้นอายุ22จําได้เลยแล้วตัวเลข120,000สําหรับเราเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก
1: ไปเอาเงินจากไหนมาครับ
0: มันอย่างแรกเลยคือเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเราจะเช่าที่ตรงเนี้ยเราต้องทําแคชโฟลว์ให้ได้ทุกเดือนเราจะต้องขายเสื้อและมียอดขายที่จะโคเวอร์ค่าเช่าให้ได้แล้ว
1: ต้องเหลือกําไรด้วยนะ
0: ใช่แล้วเหลือกําไรด้วยแล้วเราโชคดีที่ตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยเราสามารถทําแคชโฟลว์ที่มันโคเวอร์ตรงนี้ได้แต่เดือนหรือ2เดือนแรกอาจจะไม่ได้กําไรออกมาชัดเจนเยอะมากแต่เรื่องค่าเช่าค่าจ้างพนักงานขายค่าผ้าค่าช่างทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายโคเวอร
1: ์แสดงว่ายอดขายเดือนแรกที่ตั้งร้านเนี่ยต้องมีแตะหลัก 500,000 บาทนะ
0: ใกล้เคียงใช่อาจจะไม่ถึง
1: เด็กคนหนึ่งเปิดร้านขายเสื้อผ้ายอดขายเดือนแรก 500,000 บาท
0: จําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ก็น่าจะใกล้เคียงแต่น่าจะน้อยกว่า 500,000 แต่จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดมากเพราะมันมีตัวเลขค่าเช่านี่แหละที่เราทําให้เราขยันมากกว่าเดิมตื่นเช้ามาเพื่อมาทํางานมาเตรียมของว่าจะเอาอะไรไปขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่ลูกเริ่มทําสิ่งนี้แล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เขากําลังทําณตอนนั้นคือการออกแบบเสื้อผ้าเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยคุณแม่เห็นลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สงสารมากเลยอ่ะตอนเค้าผอมมากเลย
0: ใช่ตอนนั้นเครียดเครียดเค้ากลัว
2: ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆก็ต้องลองผิดลองถูกนะฮะ
0: คือใหญ่ลองผิด
2: เค้าก็ขยันมากเลยนะฮะเค้าไปสำเพ็งเนี่ยเค้าไปเดิน
0: ไปด
2: ูผ้าแล้วก็ไปพหุรัตน์เนี่ยก็ต้องไปดูข้างบนน่ะขึ้นบันไดไป
0: ตอกซอกซอยต้องไปตาม
2: ซอกซอยราคาผ้าตัวเนี้ย300อะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องเช็คหมดเลยว่ามีผ้าตัวไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ไปเองพาคุณแม่ไปด้วย
0: ไปเองบางทีคุณแม่ก็พาไปด้วยเพราะคุณแม่จะมีคอนเนคชั่นร้านเสื้อทั่วพหุรัตน์สำเพ็งก็จะรู้จักคุณแม่ไงเราจะได้สายป่านตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีความโชคดีที่ตอนเริ่มต้นธุรกิจอะเราได้เครดิตแล้วจากคอนเนคชั่นคุณแม่เป็นลงบินร้านเจอรสีไว้อันนี้ก็ผู้ยอมรับเลยว่าเราโชคดี
1: แล้วคุณแม่กลัวไหมเป็นห่วงไหมว่ากลัวว่าลูกจะเจ๊งเป็นหนี้ค่าเช่าเป็นหนี้พนักงานหรืออะไรยังไง
0: สแควร์น้องปรับเสีย
2: งก็กลัวแหละกลัวค่ะใจลึกๆกลัวแต่ก็พยายามช่วยเต็มที่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณแม่นี่แหละมาทําเป็นธุรกิจให้ได
0: ้
2: เขาพูดอย่างนี้เลย
0: คือเราเรียกว่า
2: บอกเขาจะต้องทําให้เป็นธุรกิจให้ได้เลยวันหลังคุณแม่ไม่ต้องมาลําบากมันนั่งตัดทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยเค้าบอกไอ้นี่มัน
0: เป็นเค้าเรียกเสื้อผ้าม
1: ือ ติดใ
2: ช่
1: ตั้งแต่ตอนเค้าอายุ
2: 22ตอนที่เค้าเริ่ม
0: ต้องเริ่มทําใช่
2: จะจบตอนที่เค้าทําละครสถาปัตย์ได้รับความนิยมมากดีมากแล้วเค้าก็มีการแบบแอบไปประกวดนะฮะเอาเสื้อผ้า
0: เคยเอาเสื้อที่ทําไปประกวด
2: นะโดยที่คุณแม่ไม่ต้องลงมือนะเค้าใช้หุ่นแล้วก็จับแบบอะไรอย่างเงี้ยจับเป็นเดฟเป็นอะไรอ่ะแล้วไปประกวดเค้าชนะเลิศตั้ง
0: เคยได้รางวัลแต่ก็เป็นรางวัลเล็กๆที่บางทีมัน
2: ชาพัดเขาก็ได้รางวัล
0: เคยได้รางวัลใช่โดยที่ ไม่ได้
1: โดยที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้นะ
0: ใช่เพราะคนส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นนักเรียนแฟ

0: ท่านมาประกวดแล้วก็มีเด็กสถาปัตย์เราก็ไปแข่งกับเขาด้วยก็ได้รางวัลนะอาจจะเป็นเพราะเราคิดไม่เหมือนเขาแต่หลายรางวัลส่วนใหญ่จะไม่ได้ชนะเลิศจะได้รองชนะเลิศเพราะคนที่ชนะเลิศส่วนใหญ่จะมาจากคณะที่เรียนแฟชั่นใช่
1: งั้นถามนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆฟังอยู่หรือมีผู้ปกครองฟังอยู่ว่าการที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยสมมติว่าลูกเขามีความใฝ่ฝันอยากที่จะมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือเห็นแววแล้วแหละว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นนะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นนักออกแบบได้จําเป็นมั้ยที่จะต้องสนับสนุนให้ลูกไปเรียนแฟชั่นหรือจริงๆแล้วอาชีพการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้านี้ไม่จําเป็นต้องจบแฟชั่นมาก็ทําได
0: ้ต้องบอกอย่างแรกก่อนเลยครับคุณเปิ้ลว่าถ้าชอบแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือเป็นคนแต่งตัวจัดไม่จําเป็นว่าจะต้องชอบเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: ไม่ได้หมายความว่าจะออกแบบได้ดี
0: ใช่ไม่จําเป็นว่าจะออกแบบได้ดีอย่างตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่แต่งตัวเลยเป็นคนที่หายไปกับฉากอะไรเงี้ยหายไปเป็นพื้นหลังเป็นตัวประกอบผ่านอะไรเงี้ยเราไม่ได้แต่งตัวไปให้ใครดูเลยแล้วก็ปกติชีวิตประจําวันผมก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนแฟชั่นเนี่ยจะชอบมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนแต่งตัวจัดเป็นสไตลิสต์ที่แบบตามทุกเทรนด์ไม่ตกใช่แต่คําถามแรกเคยคิดจะเรียนตัดเสื้อบ้างมั้ยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเด็กๆที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆคนจบมาในแบบที่ได้ปริญญามาแล้วแต่ตัดเสื้อผ้าไม่เป็นเลยดูผ้าก็ไม่เป็นเกรนผ้าไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จัก
0: อืมอันนี้น่าจะเป็นคําแนะนําที่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่กําลังมองว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ทําเงินไงช่วงเทรนด์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจะมองว่าอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยทําเงินมันไม่จริงนะมันไม่ได้ทําเงินเยอะที่สุดใช่แต่มันต้องการการใส่ใจและต้องการการศึกษาหาความรู้เยอะมาก
1: สรุปคือจําเป็นต้องไปเรียนแฟชั่นมั้ยหรือไม่จําเป็น
0: ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นจะต้องเรียนแฟชั่นเพื่อที่จะจบมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: แต่ต้องเรียนตัดเสื้อมั้ย
2: ควรจะมีความ
0: ควรจะมีความรู้แต่ความรู้ไม่จําเป็นต้องได้มาจากการเรียน
1: พี่ก็ไม่ได้เรียน
0: ใช่มันเรียนอะไรหลายอย่างที่จบมาแล้วทําแฟชั่นได
1: ้ต้องวาดรูปเก่งมั้ยครับ
0: ไม่จําเป็น
1: จริงเหรอ
0: ไม่จําเป็น
1: แล้วจะวาดแพทเทิร์นได้ยังไงครับ
0: ที่จริงมันมีช่างแพทเทิร์นที่ทํางานได้แต่คุณต้องตรวจงานช่างแพทเทิร์นเป็นอันนี้สําคัญกว่าคุณจะต้องแก้แพทเทิร์นที่ช่างแพทเทิร์นทํามาได้โดยที่ไอ้แพทเทิร์นที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสื่อสารถึงตัวตนของแบรนด์คุณได้อันนี้สําคัญกว่า
2: แต่อันนี้แม่เถียงนิดนึงการวาดรูปเป็น
0: มัน
2: ช่วยได้เยอะมาก
0: ช่วยก็ได
2: ้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอย่างภาพที่เค้าวาดออกมาแล้วก็สัดส่วนที่เค้าให้อ่ะช่างแพทเทิร์นน่ะจะต้องทําให้ได้แบบนั้นคือไม่ใช่วาดออกมาอ้วน
0: ๆขายาว
2: ๆขายาวๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่างแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องอิงจากภาพที่เค้าวาด
0: มันมีสัดส่วนอยู่ในรูปที่เราวาดคือผมเป็นคนที
2: ่
0: ถ้าเกิดดรออิ้งสเกจให้คุณแม่ทําแพทเทิร์นน่ะผมจะวาดที่เหมือนซีล็อกเหมือนถ่ายรูปแล้วซีล็อกย่อ
1: สัดส่วนทุกอย่าง
0: ใช่เพราะว่าเราเข้าสเกลอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาวาดแปลน
1: เนี่ยมันต้องมี1ต่อ100 1ต่อ50คือสเกล
0: กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงเท่าไหร่เรามีสเกลอยู่ในดรออิ้งเราตลอดเราจะไม่ได้วาดนางแบบที่ขายาวสูง2เมตร50อะไรเงี้ยไม่ใช่เราวาดนางแบบของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงประมาณไม่เกิน170แล้วก็เราจะมีสัดส่วนที่ช่างแพทเทิร์นมองแล้วก็จะรู้เลยว่าเขาต้องทําแพทเทิร์นยังไงตัดยังไง
1: ครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นครับ
0: อันนี้เล่มนี้เก่ามากพูดเปิดแล้วมันจะล่วงลงไป
1: ที่เปิดเองครับผม
0: อันนี้เป็นสมุดสเกจสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่จุฬานะครับมันก็จะมีทั้งสเกจรูปเสื้อผ้าด้วยสงสัยว่าเรียนถาปัดทําไมสมุดสเก็ตที่พกไปเรียนทุกวันมีแต่สเก็ตเสื้อผ้าเนาะก็ไม่เข้าใจตัวเหมือนกันมีคัดลายมือด้วยคัดลายมือเป็นสิ่งหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ถ้าว่างแล้วเผลอปุ๊บจะคัดลายมือทันที
1: นี่ไงคุณแม่ห้ามไม่ได้เห็นมั้ย4ขวบที่เค้าทําม
0: ันก็
1: เวลาว่าง
0: ขึ้นมาเ
1: วลาว่างเค้ามีเค้าก็ยังทําเหมือนเดิมเลย
0: ใช่การที่เราเรียนสถาปัตย์มันทําให้เรามีวิธีคิดแบบ
1: อีกแบบ
0: แบบคนเรียนสถาปัตย์เป็นเหตุผลใช้เหตุผลกับความงามแล้วก็ทําให้หาข้อมูลเก่งเหมือนกับทํา feasibility ก็คือคํานวณความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ของโครงการอะไรเงี้ยทําให้เราใช้เหตุผลทั้งหมดกับการออกแบบ มันก็จะมีอะไรที่
2: การที่เขาเรียนสถาปัตย์เนี่ยอย่างคุณแม่นี่เป็นช่างตัดเสื้อธรรมดา
1: ครับ
2: คือคุณแม่ก็จะไม่ได้เน้นว่าส
0: ั
2: ดส่วนที่ให้มันโอเคได้ยังแต่เขาเรียนสถาปัตย์นี้เขารู้เหมือนกับแรงโน้มถ่วงว่าเสื้อเนี่ยมันจะต้องสเต็ปมันจะต้องเป็นยังไงใส่แล้วถึงจะสวยแล้วก็มันควรจะว่าสัดส่วนคนเป็นยังไงด้วยแต่ถ้าเราเป็นช่างเสื้อเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
0: ช่วงที่เปิดร้าน
2: ขอให้เราวาดแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บออกมาแล้วคนใส่ใส่สวยก็โอเคผ่าน
0: คงสร้างคอสเซ็ต
2: แต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้นของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสื้อชุดนึงอย่างเนี้ยเขาจะต้องมีความคิดว่าส่วนไหนอ่ะมันจะต้องหนักส
0: ่
2: วนไหนจะเบา
0: ช่วงแรกๆที่เปิดร้าน
2: อันนี้มันเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์นะฮะเมื่อกับเราสร้างตึกอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าตรงนี้หนักเกินหรือตรงนั้นไม่พอดีมันจะพังได้
1: คือเขามีความบาลานซ
2: ์
1: ซึ่
2: งแม่ไม่มี
1: มาจากการเป็นสถาปนิก
2: ใช่
0: คือการเรียนสถาปัตย์
1: สมมาตรเขาเรียกสมมาตรใช่ไหม
0: การเรียนสถาปัตย์มันคือการรู้จักบาลานซ์อ่ะการเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบที่ดีคุณจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความงามกับเหตุผล
1: มาถึงเรื่องของการทำธุรกิจได้ข่าวว่าวันที่พอเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับเส้นทางของการทำธุรกิจก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือเหมือนกับว่าเดือนแรกจะขายได้ 500,000 ก็จริงมีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,200 ก็จริงแต่ก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่แบรนด์เสื้อผ้าของพี่ชอนนั้นเกือบจะเจ๊ง
0: ใช่ทำแบรนด์มา15ปีเนี่ยเราผ่านมาตั้งแต่เรื่องสยามไฟไหม้น้ำท่วมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกมาตลอดและจนมาถึงทุกวันนี้ปีล่าสุดก็โจทย์ที่ยากที่สุดที่เคยทำมาคือโรคระบาดซึ่งในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์ปิดตัวไปครั้งที่ชัดที่สุดก็คือตอนปี2010ตอนที่สยามไฟไหม้เนี่ยจำได้เลยว่าไทยดีไซเนอร์ประมาณครึ่งหนึ่งปิดแบรนด์ไปเลย
1: แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามที่เหมือนกับว่ามีผลกระทบทางธุรกิจของแบรนด์เนี่ยได้ข่าวว่าก็จะได้คำให้กำลังใจหรือได้คำสอนจากคุณแม่อยู่เสมอๆใช่ไหมครับคุณแม่ให้กำลังใจยังไงกับลูกบ้างครับ
2: ก็จะเตือนเขาเสมอแหละทำอะไรก็ต้องอดทนต้องไปให้ถึงฝั่งถ้าลงเรือก็ต้องไปให้ถึงฝั่งต้องเจลไปให้ถึงฝั่งไม่ใช่ทำแล้วเปลี่ยนไปอย่างนี้แบบมันเมื่อไหร่ล่ะจะสำเร็จ
1: ไอ้คำว่าลงเรือแล้วแจ้งไปถึงฝั่งได้ข่าวคุณแม่ก็ได้มาจากคุณยาย
2: ใช่คุณยายก็พูดเสมอบอกอย่างคุณยายจะสอนนะฮะลูกผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งงานแล้วอ่ะถ้าเหมือนกับเราลงเรือพายอ่ะเราก็ต้องพายให้ถึงฝั่งไม่ใช่ว่าเครื่องกลางๆแล้วก็เลิกแล้วมันจะคู่ชีวิตมันก็จะต้องล้มเหลวใช่ไหมฮะถึงจะลำบากยังไงถึงจะก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึง
0: คือลักษณะคำพูดที่คุณแม่พูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคำพูดให้กำลังใจที่เรารู้สึกว่าให้กำลังใจแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์บางอย่างที่มันยากอ่ะคือแม่ก็จะมีคำพูดที่เป็นคำพูดไฮไลท์ในช่วงนั้นที่เราก็จะจำได้อะไรเงี้ย
1: เช่นอย่างเมื่อกี้
0: อย่างเช่นตอนเริ่มต้นทำแบรนด์จำได้เลยแม่จะเตือนเรื่องการซื้อผ้ามากมากว่าอย่าซักเยอะด้วยความที่เราเนี่ยชอบเห็นผ้าดีดีไซเนอร์ทุกคน
1: ซื้อเก็บ
0: ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวมันหมด
0: ใช่เดี๋ยวมันหมดคำนี้ซึ่งแม่ก็จะสอนว่ามันไม่จริงแม่จะบอกว่าให้ดูตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถ้ามีเงินเหลือเก็บเป็นเงินดีกว่าเก็บเป็นผ้าเพราะผ้าเหมือนสภาพคล่องมันยากกว่าเสื้อถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้เนี่ยมันยากกว่าเรามีเงินสดเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: มาถึงตรงนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่นั่งอยู่แล้วก็ฟังเราพูดคุยอยู่ด้วยนะครับหลายท่านก็มีบุตรหลานมีลูกๆเนี่ยที่อยากจะปลูกฝังให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในเส้นทางของเขาเผื่อว่าใครมีคำถามผมจะขออนุญาตให้ถาม
0: ได้เลย
1: คุณแม่กับพี่ชอนหน่อยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับ
3: ค่ะอยากจะถามคุณชอนว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปในร้านนะคะคุณชอนมีวิธีดูแลเริ่มต้นในการจะตัดชุดให้คนคนนึงยังไงบ้างคะ
0: ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเจอที่ร้านใช่ไหมครับสมมุติบางทีเขาตัดชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาจะขอนัดเขาอยากเจอเราจะต้องบทบาทหน้าที่ที่เราเจอลูกค้าเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเราเจอในฐานะดีไซเนอร์อั อันนี้ลูกค้า expect ที่จะเจอเราในฐานะดีไซเนอร์แต่ส่วนที่2เนี่ยที่ลูกค้าอาจจะไม่ expect แต่เราจะให้เขาได้รู้สึกคือเราจะเจอเขาในฐานะช่างเสื้อในแบบที่แม่

0: เราอาชีพแม่เราเคยทํามาก่อนโดยที่อาชีพช่างเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่คุยแค่ดีไซน์ว่าชุดจะต้องเป็นแบบนี้นะช่างเสื้อจะต้องอ่านลูกค้าให้ออกต้องคุยกับลูกค้าในแบบที่วิเคราะห์นอกจากอนาโตมีในเชิงสรีระช่างเสื้อจะต้องอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ในเชิงนามธรรมของลูกค้าแต่ละคนให้ออกและต้องอ่านให้ขาด
1: พูดง่ายๆคือรสนิยมแล้วต้องเข้าใจรสนิยม
0: นิสัยด้วยอย่างลูกค้าบางคนลูกค้าวิธีการเปิดประตูเข้ามาในร้านเรารู้เลยเราจะมีแบ่งเลยว่าบางคนจะมากับแฟนตัดชุดเจ้าสาวนะบางคนมากับแม่ตัวเองเจ้าสาวบางคนมากับแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนมากับเพื่อนเจ้าสาวประมาณ 4-5 คนเป็นกลุ่มใหญ
1: ่มันต่างกันยังไงครับ
0: มันต่างกันอย่างชัดเจนคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งโดยเฉพาะมาตัดชุดกับแม่เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟเล็ก
1: คือแม่ว่ายังไงว่าอย่างนั้น
0: ใช่จะตรงข้ามกับผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งกับเพื่อน 4-5 คนในวัยเดียวกันจะมีความที่จะต้องเหมือนกับครีเอทีฟมากกว่าและมีความอาจจะโมเดิร์นกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าลูกค้าที่มากับเจ้าบ่าวเนี่ยมากับแฟนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของความที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่ต้องการการเอสคอร์ตอ่ะการเซอร์วิสที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเอ็กซ์เพคบางอย่างกับดีไซน์หรือว่าการจากการบริการของเราที่จะต้องเหมือนกับให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเล็กๆพวกเนี้ยเราเก็บมาเป็นข้อมูลในการดีไซน์ชุดให้เขาหมดเลยนะคุณเปอร์เชื่อมั้ยบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่ชุดบางแบบอะไรเงี้ยบางทีเราอ่านออกเขาออกตั้งแต่ตอนที่เขาแวบแรกที่เปิดประตูเข้ามาในร้านเลย
1: สิ่งที่พี่ชอนทําแตกต่างจากสิ่งที่คุณแม่ทําในอดีตมั้ยครับ
2: แตกต่างกันเยอะเลยของคุณแม่นี่เขามารับจ้างตัดเสื้อว่างั้นน่ะมาเอาผ้ามา
0: ใช่
2: เอาผ้ามาแล้วก็เอาแบบมา
0: ของที่แต่ที่ของผมทําจะไม่มีเอาผ้ามาเราจะเป็นคนเลือกให้
2: ไม่เหมือนกัน
0: มันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณแม่ทําเหมือนกันคือวิเคราะห์รูปร่างอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จะสอนไม่ได้สอนหรอกแม่จะพูดว่าสมมุติเราก็จะให้ผู้หญิงที่ช่วงตัวยาวช่วงขาสั้นน่ะต้องใส่กระโปรงเอวสูงให้ดูช่วงขายาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนหลายๆคนก็จะรู้เราก็จะไม่พลาดเรื่องแบบนี้แต่พอมาเจอถ้าเกิดเจอกับตัวผมเองอ่ะผมจะมีวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกมันจะดูที่วิธีการเดินวิธีการพูดของเค้าอะไรเงี้ยแล้วมันเอามาเป็นข้อมูลในการจะใช้ออกแบบได้มันก็คือเอาข้อมูลแบบที่แม่สอนมาพัฒนาให้ลึกขึ้น
1: จริงๆฟังจากเรื่องราวของพี่ชอนแล้วก็เรื่องราวของคุณแม่เนี่ยนะครับมันทําให้ผมเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่เด็กมาจนโตว่ากว่าพี่จะโตมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในแบบนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับสิ่งนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างคือบางครั้งเนี่ยการเป็นแบบอย่างให้กับลูกในทิศทางที่ดีในการกระทําในทุกๆเรื่องใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างที่เราทําแล้วทําให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยลูกสามารถนําเอาไปพัฒนาต่อยอดให้พัฒนามากกว่าเราได้อีกนะมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนลูกผู้ชายคนนึงที่ยังไม่รู้หรอกว่าตัวตนตัวเองนั้นเนี่ยจะทําอะไรรู้แต่ว่าเรียนเก่งเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องกลายเป็นสถาปนิกแน่ๆวันนึงเมื่อมีโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของตัวเองหรือจะมีพื้นที่ที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วเรารู้สึกว่าเราจะสามารถมีตัวตนที่โดดเด่นของคนอื่นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าคุณแม่สนับสนุนให้ในเรื่องของการที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้จึงทําให้พี่ชอนนั้นมีตัวตนในการที่จะเอาของจากที่บ้านเนี่ยไปโชว์เพื่อนพอเอาไปโชว์เท่านั้นแหละครับเพื่อนชมกันทั้งคณะทั้งมหาวิทยาลัยเค้าก็รู้สึกความภาคภูมิใจตรงนี้ขึ้นแล้วใครจะไปคิดว่าความภาคภูมิใจที่เริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นจะทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่สาวๆ สุภาพสตรีทั้งประเทศใฝ่ฝันอยากที่จะได้สวมใส่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสสําคัญสําคัญของชีวิตนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณแม่อรศรีแล้วก็พี่ชอนชาวนนท์ไข่สิรินะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมก็ตามแต่เป็นจุด ส่วนหนึ่งเล็กๆที่สำคัญมากที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อน

0: กครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยก่อนและเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตันนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG อ่ะฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCG อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในแต่ละหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะ
1: ครับ
0: และอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนอเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะตัวอย่างปูนพลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
0: ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะ

0: ัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมม
0: ั
1: ่นในความเป็นเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
1: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องบูธไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับ diamond grade ถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ได้ครับ
0: ไฮไลท์ตัวที่3นะคะค
1: ่
0: ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องมีปุ่มฟาสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่า Dental Series ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัว Dental Plaster เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชม
1: ครับผม
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี
1: ้เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะ อันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้เกาะอิฐฉาปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นแล้วว่าหลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟีสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างเราก็ต้องทำพาเทนต์เสิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะSI ทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: พี่พรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คเคลียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

ไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหา

0: และวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บวิ่งวิ่งครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: นะครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร์
2: สวิปเปอร
0: ์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงาน
0: อ
2: ยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู่
2: ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
2: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมลาออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อน
0: ครับ
2: ก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปี
0: ครับ
2: หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียว แต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไม่บริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยม
0: ัน
2: มีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
2: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
2: เป็นหน้าที่ของเราที
0: ่
2: ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
2: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของเอกพี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือ1ตัวคือ Happy Money นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี้ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาสัมพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จม
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยก็ประมาณ 10,000 12,300 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาทนะครับในราย 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมเพราะดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80รายวันนั้นผมไม่รับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะย
1: ัง
2: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
2: ครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขา
2: ห
1: มดนี่
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: เขาบอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนนี่3,000-4,000เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไปก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งไปเฉยเราก็สามารถเอากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
2: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน
2: ่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
2: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
2: ี่เขาสูง
1: ครับ
2: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
2: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
2: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
2: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
2: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
2: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
2: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์
2: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
2: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลี
1: อ๋อ
2: แล้วก็ขายเค
1: ้
2: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
2: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
2: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
2: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนธนาคาร
1: อ๋อ
2: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
2: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
2: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
2: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
5: เก็บ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100 กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เรื่องทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันนึงเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องมั้ยฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บมั้ยถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้มั้ยครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป30แล้วอีก 70% นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเค้าในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: นะครับ
1: แล้วพี่ลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเลือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้งสามกิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชาย

ยกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วพ้นปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่

รอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสานปกครอง1355

0: คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่นิกอยู่
2: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปี

0: ให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอ่ะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
1: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
1: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
1: ใช่
2: ดื่มเหล้าด้วย
1: มีตรวจเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหล่อไม่ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
2: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
1: ใช่
2: แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
1: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินอ่ะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
1: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
0: ม
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
0: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
1: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นนะครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
1: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
3: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
6: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแม่แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายเขานั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอกันแล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะคือปล่อยไม่ได้อะ
5: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋ม

0: พี่ทักผมจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
1: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
0: ้แล้วอย่าท้าทาย
1: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
2: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
3: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
4: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
4: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
0: ่
4: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันนึงประมาณรอบถึง2รอบ
0: ครับ
4: แต่วันนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอาละวาดตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอาละวาดตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
0: ครับ
4: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กำลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันไปเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางลานก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเง
0: ี้
4: ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปหลายวันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึง4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอ่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
2: แต่เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
4: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นน่ะแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมานี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะ

0: เอาเวอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วย
1: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
2: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
3: ก็อย่างที่ดานิลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรล่ะครับดานิลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดานิลก้าวต่อไปข้างหน้าได
0: ้ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทำใจไปแล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทำใจแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หอยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
3: ค
0: ือขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันอ่ะผมอยู่ได
3: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทำให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ย
1: แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณาถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงไหมคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
0: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองรอดอ่ะ
1: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
0: ก็ความรุนแรงเนี่ยครับ
1: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
0: ใช่ครับ
3: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจล่ะครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
0: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอ่ะกระดาษแค่15บรรทัดอ่ะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรเงี้ยมันไม่พอ
3: ฮะ
0: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
3: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหน
2: มาก
3: ว
2: ัน
3: นี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
1: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: ่ะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่นี่มันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: เป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่หนึ่งถ้าลูกได้มาอยู่ลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยวจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม
1: ่ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ย
1: ขอโทษ
0: ที่เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยจะทำให้ดีขึ้น
2: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูวามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: เป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องเนี้ยทำแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกตับปากว่าจะทำให้แต่ทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่ไหมคะ
3: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าสองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครเนี่ยค่ะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะแต่ใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม่ถ
2: ้
0: าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
2: ้
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้รอวันจะได้กลับ

0: มาเจอหน้าลูกอีกอะคะ
1: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องว่าเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้ละช่วยกันน่ะนะคะ
2: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโหผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
0: วันนั้นเป็นยังไง
3: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแ
2: ม
3: ่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
2: ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆอ่ะครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: วันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหม
3: ครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อก็เปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไร

0: ก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปแม่เขาบอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลังหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
1: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
2: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
1: ครับ
0: คือวันนั้นนะวันที่ไปรับอ่ะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อนนะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
1: ครับผม
0: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
1: ้อ
0: ก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบรู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งกลับเองอะไรอย่างเงี้ย
3: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยเราวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดโศกกันสักทีนะลูกเอ้ยไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
7: เออาซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: เออมาซ้อมกัน
5: เริ่มต้นเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เนี่ยมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะเจ้าสาวมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจนเนี่ยวเลยมาอีกทีสิลูก
5: ครับแม่
8: มีความต้องการทางเพศสูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูง
8: มีความต้องการทางเพศสูง
6: โอ้ะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าเพศเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแพทย์อยู่แล้วผมร้องแพทย์ตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม
6: ่ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
5: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาละ
7: อ้าวเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
5: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยเสียใจอ่ะ
7: อ
5: ้
7: าว
6: แม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยเนี่ยพยายาม
5: เนี่ยไม่ประกวดละ
7: โอ้ยเออนี่ๆเดี๋ยวนี่น
6: ี่
7: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริง
4: จะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
5: คือเนี่ยขอโทษครับแม
6: ่แม่ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
5: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องกลับ
6: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
4: อ้าว
6: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
9: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
4: Mm-hmm. มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
9: และผู้ที่ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
5: ผมทำได้แล้วครับแม่
1: แม่ครับวินาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าก็เก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ข้างในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยดูมีสาระ
1: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
2: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
2: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
0: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็ญเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอ่ะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ก็แม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
3: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมันต่างกันยังไง
0: เพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู่
3: รอฟัง
0: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
3: ่
0: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
1: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
2: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอะอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดี แต่มันก็มีความหรือ

0: สิ่งดีๆอ่ะซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
1: ครับ
0: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
2: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
3: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
2: ค่ะ
3: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
1: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
3: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่ทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับ
1: ขอโทษครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากจะให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: แม่ก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าเออก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
2: นี่แขกรับแชร์คร
4: ับ
2: นุ่นพี่บุ๋มครับ
4: พี่นุ่นก่อนครับ
2: พี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
5: คุณแม่พูดดีจนแบบแทบจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะ
2: ก็คือ
5: เอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันอย่างที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าเดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
0: ้ที่จะกระบุ๋มแล้วคะ
4: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่าง

0: พื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นมันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดนเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
2: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
3: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนหนึ่งที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี่ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมานั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
2: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
4: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดนเนี่ยบอกอะเล่าอะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านอะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
2: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ทราบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
2: ่
1: ความคึกขนองความยิบสี่ยังวัยรุ่นอยู
2: ่
1: อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได
2: ้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับแต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจา

0: ข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
1: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่นี่ค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่นี่เป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการปวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้

0: ได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไร
1: อย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

ือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจน

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันที่เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

0: การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไรรัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: ราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อที่จริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อที่จริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: แนวทางการจัดการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะค่ะวันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนอเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่

ตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีนี้เราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาแต่ไม่มีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่ารับมรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2ส่วน3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทนึงเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆ นะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ย
ี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆนะผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากครับ
2: สาธุขออ
3: ันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวบุญกันอุ่นใจครับทุกข้างต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพักที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: หลานต้องเทพคนมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีค่าของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับต้องสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับในส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดกันชาวบ้านก็บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
7: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
8: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นแต่แตกมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
7: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
8: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่ถ้าเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่ามาให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
9: จะไปพัฒนาเจ้า
10: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
9: เจ้า
10: สวัสดีครับแม
9: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ขอ ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อขอเดินทางได้ปลอดภัย
12: ไปเที่ยวหญ้าไปลกหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าข้าวกาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
3: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
13: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
7: อาทิตย์นึงมาทำกี่วันคะ
13: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเคียนเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้โดนโบราณสถานถ้าโดนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
13: ดีใจภูมิใจที่เลี้ยงเฮาได้มาเพียวมาอย่างเฮาเพิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายนี่เจ้าจะบ่ต้องได้โดนหยังโดนน้ำโดนหญ้านี่เจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
3: มีโชคดีสุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
0: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
3: ดอนดอน
7: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
0: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
14: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
15: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
0: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดลาวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
16: ใกล้ถึงที่ยังครับ
17: ใช่แล้ว
16: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้นี่พ่อหากินไหมฮะ
17: ก็เป็นบางวัน
16: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
17: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เล็บเล้าที่ปักไปตามห้องน้ำนี่เลย
18: มาถึงละ
19: ถึงตำแหน่ง
18: ที
19: ่ละ
18: เดี๋ยวจะใส่เบ็ดเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
19: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
18: 80เมตร
19: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
18: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
19: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
18: ผูกเชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
19: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
18: ใช
19: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
18: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่หินผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
0: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
19: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
18: พรุ่งนี้เช้าเนี่ย
0: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
18: เราจะมาดูเบ็ดกัน ปลาตัวนั้นเนี่ยกินมาแล้ว
20: โอ้โห
18: ตัวใหญ่ด้วย
20: โ
19: อ้ปลาแม่น้ำใหญ่นี้ครับ
18: โอ้ใหญ
19: ่มันตายยังครับลุง
18: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
15: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
0: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
7: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
15: ใช่เนื้อมันอร่อย
7: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดครับพ่อ
15: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
7: ตัวนี้กี่กิโลครับพ่อ
15: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
0: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
21: ๆสุดยอด
7: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
18: วันนี้ว่าจะไปใส่กุ้งครับ
0: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
18: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
0: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
18: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
22: กี่หลังครับพี
18: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
7: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
18: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: นี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเพิ่นจะปล่อยคั่งกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบะคลอนง่ายแล้วก็มันก็บะรุดง่ายๆพระจันทร์ครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
2: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งเตี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
3: เข้ามีดนี่ขังเท่งบอกเลยครับ
1: โอ้มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
3: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบขอคายอันนี้เราเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
4: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
5: เผามีดมีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
4: อู้อันนี้คือ
5: เวลาเข้ามีด
4: ยัดเข้าไปยาก
5: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
4: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
5: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
4: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
5: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็ซื้อพอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อพอดไว้นะครับ
4: อันนี้มาเก็บครั่งเหรอคะ
6: ครับผม
4: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
6: วันนี้เยอะกว่านี
4: ่รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
7: ต้นลำไยครับ
4: ของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
7: ต้นสำสา
4: แล้วสำสาอยู่ตรงไหนอีกคะ
7: ข้างไร่นั่นครับ
4: เยอะไหม
7: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไว้หลายตี
2: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
6: เป็นของเสริมเนาะถ้าเราไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็มาตัดเดีย
4: แล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
6: เขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้งเขาเลยมาซื้อกัน
2: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
6: นี่ก็ข้างที่มันเดินเป็นแล้วนี่ก็แม่นี่ข้างอันที่ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันแล้วนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
4: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
6: ่ครับเป็นวุ้นอยู
4: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
6: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้บริสุทธิ์วุ้นมันก็กินตายก็นะ
4: มันชอบกินต้นไม
6: ้มันชอบกินยางมันนี่
2: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
6: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตอกเข้ามาม
3: ัด
4: ทำไมต้องมัดคะ
6: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็น

0: แม่มันออกมามันจะบ่ตายมันจะบ่ฮ้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
1: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
0: บ่ผมบ่ผมมันอยู่ของธรรมศาสตร์ของเปิ้น
2: ลุงพลใช้แม่พันครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
0: ง่ามไม้จี้เขาเอาไปไว้ที่เอาเขาก็ง่ามไม้จี้ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็อย่าไปล่อนอกทางนี้บ่ฟุได้อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ต้นร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
0: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเรา
3: เดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุงขึ้นไม่ได้ลุงแก่แล้ว
0: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักสวมรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นนี่ไง
4: ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
1: ี้
4: ยไม่ได้ไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
0: ้พร้อมเลย
4: พร้อมแล้ว
0: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเปิ้นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
1: แล้วกิ่งยังไงคะ
0: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
4: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่เลยออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากิ่งทั้งฝ่ายบน
0: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่ๆแล้วเราปล่อยไว้สองห
1: ้อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
0: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห้อถ้าคนเลี้ยงเนี่ยบ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นมีปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮามันมีไม่สําสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สําสารเป็นหลักต้นมันลําไยก็กินดี
1: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
0: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
1: ต้นน้อยหน่าพวกฝรั่งล่ะคะ
0: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันจะติดไม่ยั้งมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาแล้วหลายต้นน่ะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจย่างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเน้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
1: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
0: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
0: ขึ้นครับเนี่ยครับตัดที่มือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเฮาแม่มันแก่เต็มที่แล้วเฮาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
1: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับลงมาอย่างนี้อ่ะครับเบ็ดเขาแต่งกิ่งมาตุ้ยเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะแบบสวย
1: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
0: เขาติดกิ่งที่มันมีขั่งที่บ่มีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งก็บ่มีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
1: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
0: เก็บจะแก่ละ
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
1: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
1: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
1: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
1: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
0: ่อันนี้คือเผาแตน
1: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
0: ครับ
1: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
0: ครับ
1: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
0: มันเขาคือตัดตำบลมันจะเป็นยัง
1: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
0: ครับมาได้ขนต้นมันไงคือไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งน้ำ
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
0: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปีปลูกชดแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไว้ก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางหมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ได้ปล่อยให้มันเอง
2: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สา

0: ามารถปล่อยคลั่งได้แล้ว
1: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวเหรอ
2: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักอย่าง
1: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
2: โอ้บ่มีหยังเต้าละ
3: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
2: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
4: ตั้งแต่พ่อมันอย่างกิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ100,000
0: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
1: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
5: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
0: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
1: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
6: เป็น3กว่าปีแล้วก็
1: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
6: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเฮาได้5กิโล10กิโลเฮาก็ได้เป็นกากกะเพรา
1: แม่ๆทำได้เนาะ
6: เจ้าทำได้
1: ทำแบบสุดได้สุดได้
0: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
4: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
7: มันจะหายไปไหม
4: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากเนี่ยต่อไปติ๊กๆผมเดี๋ยวผมย้ายให้ลูกเต้าผมก่อนเนี่ยต่อไปเห็นถ้าผมทับอะไรไปได้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัว
0: ตนความสุขของคนวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่ 2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมมาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคําว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจําเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งๆที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ใน

ตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงิน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
1: รั่ว
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันทุบแบบหักหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจารย์อย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนก
2: ัน
0: นะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มคร
1: ับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ยมันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่ไ
1: หมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะด
1: ิน เ
2: น
1: ี่
2: ยใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวไปถึงชั้นดินแข็งแล
1: ้
2: วแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว่ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุด

0: ัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
0: ฟ้าผ่าเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
2: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
1: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
0: เดินสำรวจรอบบ้าน
1: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
0: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
1: ใช่ง่ายกว่าเดิน
0: คือจะเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่าใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
0: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการเวียนตัวพื้นเลยครับ
0: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
0: เออเออ
1: น
0: ี่คร ับ
1: โอ้โหเห็นนะครับ
0: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
0: นี้โอ้อันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
0: เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
0: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
0: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
0: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
1: ใช่ครับ
0: แต่อันนี้คือหลัก
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
0: โอ้โห
1: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
0: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
1: ใช่
0: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
0: า
1: เกิดการซุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
0: โอเค
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
0: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแสลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
3: แต่ตรงนี้ช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ
0: ่
3: นใช่ครับแล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
3: นี่เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่ตอนแรกอ
3: ยู่บนเหล็กแล้ว
0: น
3: ี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กอะไรอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ค
0: ือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่ไ
0: หมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
0: โอ้โห
3: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
3: กับน้ำแล้ว
0: ครับ
3: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้ว

0: เนี้ยครับ
1: เออนี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เผื่อแล้ว
1: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกัน
1: เ
0: ช่นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จ
1: ุ
0: ดน
1: ี้
0: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
1: ับ
0: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
0: ให้ด่วน
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: เออก็บีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี
3: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้
3: วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
3: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงจริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: าใครจะไปยักส่งยักเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับ
1: เออ
2: เป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
2: ให
1: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้วใช่ครับเออเพราะเซนหนึ่ง
3: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
2: มีวิธีนึงพี
1: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
1: เออ
2: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: นะสุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูดีๆนะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี
2: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็บีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรูดเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเรียกมา
2: ศูนย
0: ์คืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้เอล
0: อยไปเลย
2: ไหลไ
0: หลไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่ให้มันไม่เอียงดีกว่าส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่
0: ไหม
1: คร
0: ับก็ดีโอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้นน่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พิธาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ขึ้นอีกเผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีกเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: อ๋อทำฝานั้นเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัว
2: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
7: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
7: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
8: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรง

0: ขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทนไป
1: มอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นนึงเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนคือผมไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายนึงของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ

0: ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบคลุมจริงก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ได้ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: วิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
6: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
7: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชั่นค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
7: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
2: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
2: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้จังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
2: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้เย้เย้เย้เย
2: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้ว ยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
9: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
10: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
12: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่หนึ่งถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ไม่ง่ายเลยครับและถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆอย่างนั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะ

มันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะYouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนประสบนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจแล้วเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยนะครับลองไปยังบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปนะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชยสามอย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้สิ
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิทธิ
2: ์คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับฐานะการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับและวันนี้นะครับครูก็มีคําที่มีพยัญชนะควบกล้ํามาทบทวนให้นักเรียนได้อ่านกันดีไหมดีชั่วโมงที่แล้วเราฝึกทบทวนเฉพาะคําที่มีตัวการันแต่ชั่วโมงนี้ครูจะนําคําที่มีพยัญชนะควบกล้ําหรือเรียกง่ายๆว่าคําควบกล้ํามาทบทวนนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมคำแรก
2: คืนเพลงคืนเพลง
1: ถูกต้องต่อไปครับ
2: ปลาปลื้มปลาปลื้ม
1: คำต่อไปคำต่อไปครับ
2: แหลงสอนแหลงสอนคว้างขวานคว้างขวาน
1: คำต่อไปครับ
2: โปรดปรานโปรดปราน
1: คำต่อไปครับ
2: กล่าวย้ำกล่าวย้ำ
1: คำต่อไปและคำสุดท้าย
2: เคร่งครัดเคร่งครัด
1: นักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ฝึกทบทวนอ่านคำควบกล้ำไปแล้วถือว่าเก่งมากๆแล้วก็มีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นอัปรมให้ตนเองและวันนี้นะครับครูก็มีรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่งให้นักเรียนได้พิจารณารูปแบบการเขียนต่อไปนี้พร้อมยังปลายทางก็พิจารณาพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการเขียนนี้เริ่มต้นด้วยแผนภาพโครงเรื่องจุดๆๆตัวละครจุดๆๆต่อด้วยฉากสถานที่ต่อด้วยเหตุการณ์สำคัญต่อด้วยผลของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดนักเรียนคิดว่าการเขียนในลักษณะนี้รูปแบบนี้เป็นการเขียนประเภทใดเป็นการเขียนแบบใดครับการเขียนแบบใดณัฐพัฒน์แว่วๆณัฐพัฒน์ตอบดังๆครับลูกตอบให้ปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
3: แผนภาพโครงเรื่อง
1: ปรบมือถูกต้องมันคือการเขียนในรูปแบบของแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็จะมีรูปแบบการเขียนดังนี้ต่อมานะครับคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้คำถามคือนักเรียนเคยเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือไม่อย่างไรเคยเขียนไหมไหนใครเคยเขียนยกมือเคยเขียนไหมพัทริกาพัทริกาเคยเขียนตอนไหนบ้าง
4: เขียนเวลาเรียนกับคุณครูค่ะ
1: คุณครูภาษาไทยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนชั้นไหน
4: ตอนชั้นป.5ค่ะ
1: ป.4ได้เขียนไหม
4: เขียนค่ะ
1: เวลาเขียนแผนภาพโครงเรื่องมักจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4: จะมีฉากตัวละครสำคัญ
1: ครับ
4: แล้วก็จะมีข้อคิดแล้วก็จะมีแผนภาพ
1: เหตุการณ์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีฉากมีตัวละคร

มีเหตุการณ์สำคัญผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดอัปรมมือให้เพื่อนคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรและมีวิธีการเขียนอย่างไรทราบไหมบางคนอาจจะทราบคุ้นเคยบางคนอาจจะยังไม่ทราบอาจจะลืมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านชั่วโมงที่แล้วเราเรียนนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบเป็นยังไง สนุกไหมมีตัวละครสำคัญคือใครบ้างจันทโครบโจรป่านางโมราหรือจะเอานางโมรามาก่อนโจรป่าก็ได้นี่คือตัวละครหลักๆใช่ไหมครับดำเนินเรื่องสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้แล้วก็สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้ด้วยและต้องถูกต้องตามหลักการเขียนด้วยนะรวมไปถึงการมีมารยาทในการเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบงานเขียนต้องสะอาดไม่ขีดฆ่านี่คือมารยาทในการเขียนนะครับต่อมาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูพร้อมกันว่าแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: อ่ะปรบมือดีขึ้นการอ่านดีขึ้นตามลำดับสังเกตจากพัฒนาการเวลาที่คุณครูให้อ่านสไลด์หรืออ่านเนื้อหาในหน้าจอนักเรียนก็จะมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะต้องสรุปเรื่องให้เข้าใจเป็นการมองภาพรวมของเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะครับต่อมาในส่วนขององค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูองค์ประกอบแรกแผนภาพโครงเรื่องก็จะต้องมีชื่อเรื่องถูกไหมชื่อเรื่องเสร็จก็มีอะไรอีกตัวละครมีอะไรอีกครับ
1: สถานที
0: ่ก็ต้องบอกว่าสถานที่นั้นเกิดขึ้นสถานที่ของเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ใดใช่ไหมต่อมาครับ
1: เหตุการณ์สำค
0: ั
1: ญ
0: ต้องบอกให้ได้ว่าเหตุการณ์สำคัญมีอะไรบ้าง
1: ผลของเรื่อง
0: สุดท้ายแล้วเรื่องนั้นมันจบอย่างไรใช่ไหมสรุปแล้วมันจบแบบไหนและสุดท้าย
1: ข้อคิดจากเรื่อง
0: โดยเฉพาะนิทานมักจะฝากข้อคิดและคุณธรรมให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างทราบไหมกลุ่มไหนทราบถ้ากลุ่มไหนตอบถูกนะครับเดี๋ยวปลายทางดูนิดนึงถ้ากลุ่มไหนตอบถูกก็จะรับหน้ายิ้มจากครูโอส่วนปลายทางก็ครูปลายทางก็สามารถให้หัวใจให้ดาวให้หน้ายิ้มให้คะแนนได้นะครับเป็นการเสริมแรงทางบวกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างลองตอบมาก่อนลองตอบมาก่อนเร็วตอบตามความเข้าใจผิดถูกไม่ว่ากลุ่มไหนจะตอบครับรวดเร็วหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกลุ่ม3กลุ่ม3เหมือนจะตอบได้กลุ่ม1แต่ละกลุ่มปรึกษากันเร็วตอบมาก่อนครับได้แล้วกลุ่ม3มีตัวแทนลุกขึ้นตอบนะครับ
2: อ่านให้จบก่อนเขียนครับ
0: อ่านอะไร
2: อ่านเรื่องที่จะเขียนค่ะ
0: อ่านเรื่องที่จะเขียนแผนภาพใช่ไหมให้จบก่อนเขียนถูกต้องกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่3ออกมาติดจะได้ภูมิใจติดให้แน่นนะครับต่อไปครับต่อ

0: ไปต่อไปกลุ่มไหนจะตอบบ้างกลุ่ม5ใช่ไหมเห็นแสดงท่าทางเหมือนจะตอบกลุ่มไหนอีกครับกลุ่มหนึ่งตอบเลยครับไม่ผิดไม่ผิดอีกกลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่ง
1: มีมารยาทในการเขียนค่ะ
0: ถูกต้องอย่างที่บอกต้องมีมารยาทในการเขียนติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับตอนนี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามได้ไปแล้วคนละหนึ่งยิ้มเดี๋ยวเรามาดูหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องพร้อมกันนะครับข้อที่หนึ่งจะต้องอ่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพราะถ้าอ่านไม่จบก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็จะทราบดีข้อที่สองต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่องใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมต้องค้นหาใจความสำคัญอันนี้ให้สองยิ้มเลยใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมจะต้องจับใจความทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญเนี่ยเอาเร็วครับกลุ่มหนึ่งยกมืออ่ะกลุ่มหนึ่งทำไมจะต้องทุกคนฟังก่อนทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่อง
1: จะได้เข้าใจเรื่องที่อ่านมากขึ้นค่ะ
0: ตอบเพิ่มอีกนิดได้ไหมเกือบสมบูรณ์แล้วคำตอบเกือบสมบูรณ์แล้ว
1: จะได้เข้าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน
0: ถูกต้องจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องตั้งแต่ชื่อเรื่องฉากสถานที่ตัวละครเหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องและข้อคิดสองยิ้มจากครูโอนะครับอัปรบมือให้เพื่อนและต่อมานะครับระหว่างรอเพื่อนข้อที่3อ่านพร้อมกันอย่างที่บอกก็จะต้องมีการสรุปเรื่องให้เข้าใจง่ายใช่ไหมครับเป็นความคิดรวบยอดต่อมาเราจะเริ่มเขียนแล้วหลังจากที่สรุปเรื่องได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนักเรียนก็จะต้องเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามองค์ประกอบที่กำหนดกลุ่มไหนสามารถเรียงลำดับได้ว่าต้องอะไรขึ้นก่อนไปจนถึงหลังตอบครับกลุ่มไหนครับสองยิ้มสองยิ้มยกมือยกมือยกมือก่อนกลุ่มที่สองยกมือได้ตอบก่อนทุกคนฟังครับฟังเพื่อนฟังเพื่อน
2: ชื่อเรื่องค่ะ
0: ลำดับแรกชื่อเรื่องหนูไล่มาเลยลูก
2: ตัวละครสำคัญค่ะ
0: ครับต่อไป
2: ฉากสถานที่ค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: เหตุการณ์ค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: ผลของเรื่องราวค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: ข้อคิดค
0: ่ะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองได้สองยิ้มนะครับออกมาติดระหว่างรอเพื่อนนะครับข้อต่อไปอ่านพร้อมกันจะต้องสรุปข้อคิดให้ตรงประเด็นแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปทำไมปรับใช้ให้ถูกต้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้าย
3: มีมารยาทในการเขียนและควรทำการเขียนสรุป
0: สองยิ้มสองยิ้มสำหรับกลุ่มที่บอกได้ว่ามารยาทการเขียนเช่นอะไรบ้างกลุ่มที่3ยกมือก่อนเช่นอะไรบ้าง
4: เขียนตัวให้บรรจงครับและสะกดคำให้ถูกต้องครับ
0: มีอะไรอีกบ้าง
4: เขียนให้คำสุภาพครับไม่มีคำที่เป็นคำหยาบ
0: แล้วก็อะไรอีกบ้าง
4: ขียนให้คำศัพท์เป็นเขียนเป็นภาษากลางครับไม
0: ่ยังขาดอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญ
5: ให้ชมพู่ตอบ
0: ไม่เป็นไรให้ความพยายามในการตอบก็ถือว่าที่ตอบมาก็มีความถูกต้องอ่ะให้1ยิ้มกลุ่ม5เห็นเรียกร้องอ่ะกลุ่ม5ครับกลุ่ม5มารยาทในการเขียนที่นอกเหนือจากที่เพื่อนกลุ่ม3ตอบ1ยิ้มครับมารยาทในการเขียน
6: เขียนเป็นกลางครับ
0: เขียนเป็นกลางแบบไหนเขียนเป็นกลางไม่เอาเรื่องเดิมมาตอบนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นคือการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่นี่คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกระดาษที่เราเขียนต้องทำไม
6: สะอาดครับ
0: สะอาดแล้วก็ลายมือ
6: ลายมือสวยครับ
0: สวยงามอ่านเป็นระเบียบให้หนึ่งยิ้มเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับและต่อมาวันนี้ครูจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องดีไหมดีนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องซึ่งกิจกรรมฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องในวันนี้ครูให้นักเรียนฝึกเขียนในเรื่องอ่านพร้อมกันใครจะเป็นกาก็เลือกเอาใครจะเป็นสุนัขจิ้งจอกก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันพร้อมยังปลายทางอ่านด้วยนะครับ3 4

นักเรียนครับเวลาอ่านต้องมีสติไม่อ่านผิดนะแบ่งจังหวะให้ถูกต้องต่อไปครับ

นักเรียนครับตรงคำว่าสักหน่อยจะไม่ออกเสียงว่าสักหน่อยนะเพราะเป็นสระเสือต้องออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาปากที่เราผู้สื่อสารในชีวิตประจำวันก็อาจจะออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับสุดท้ายแล้ว

0: นักเรียนครับก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการอ่านนิทานหรือความเรียงหรือบทร้อยแก้วจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องซึ่งก็สามารถพัฒนาได้จากนิทานเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอกจิ้งจอกแบบไหน
1: เจ
0: ้
1: าเล
0: ่ห์เจ้าเล่ห์จิ้งจอกเจ้าเล่ห์นักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรสงสารใคร
1: สงส
0: ารบางคนบอกสงสารอีกาบางคนบอกว่าช่วยไม่ได้อีกาทำไมหลงเชื่อคำพูดป้อยอลองทายดูสิคำพูดป้อยอคือคำพูดแบบไหนหลอกลวงใช่ไหมคำพูดที่ชื่นชมเรานะครับต่อไปสุดท้ายแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพอเห็นดังนั้นแล้วทำไมเห็นเนื้อที่ร่วงหล่นออกจากปากอีกาแล้วก็คาบอย่างว่องไวนะครับแล้วก็ทำไมวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วสุนัขจิ้งจอกคงดีใจมากๆที่หลอกอีกาสำเร็จอีกาก็คงเสียใจที่เชื่อใจสุนัขจิ้งจอกคิดว่าสุนัขจิ้งจอกชมจริงๆนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดถ้านักเรียนเป็นอีกากากาถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรใครจะตอบยกมือกลุ่มหลังกลุ่มที่5ถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงไหมครับ
2: ไม่ครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงแล้วปากมันจะอ้าแล้วเนื้อที่คาบอยู่มันจะตกครับ
0: ใช่เพราะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เราคาบเนื้ออยู่พอเราอ้าปั๊บเนื้อมันก็ต้องร่วงหล่นถูกไหมปรบมือให้เพื่อน1ยิ้ม1ยิ้มครับต่อไปนะครับตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องนี้มีชื่อว่ากากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เอาชื่อนิทานมาใส่เลยนะครับตัวละครก็จะมีอยู่2ตัวที่เห็นก็คือกากับสุนัขจิ้งจอกฉากกับสถานที่ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งดังที่เห็นในภาพหรืออาจจะเป็นป่าแห่งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเหตุการณ์สำคัญเราจะสรุปสั้นๆจะไม่คัดลอกมาทั้งหมดอีกาซึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้ออยู่นั้นได้หลงเชื่อคำชมของสุนัขจิ้งจอกมันจึงอ้าปากร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังนี่คือเหตุการณ์สำคัญถูกไหมถูกและบทสุดท้ายผลสรุปของเหตุการณ์พออีกาอ้าปากปั๊บเมื่ออีกาอ้าปากร้องเพลงจึงทำให้ชิ้นเนื้อหล่นร่วงจากปากของอีกาสุนัขจิ้งจอกจึงคาบชิ้นเนื้อนั้นแล้ววิ่งหนีไปใครจะอยู่ล่ะใช่ไหมได้ชิ้นเนื้อแล้วใครจะอยู่ก็ต้องหนีนะครับและสุดท้ายสิ่งสำคัญที่เวลาที่เราอ่านนิทานอีสปก็ดีนิทานพื้นบ้านก็ดีหรือนิทานปรัมปราประเภทอื่นๆนักเรียนก็จะต้องมีการสรุปข้อคิดจากเรื่องใช่ไหมข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรอ่านพร้อมกัน
3: อย่าหลงเชื่อคำมอยอของใครเพราะเขาอาจมุ่งร้ายกับเราก็ได
0: ้อย่าหลงเชื่อคำป้อยอคำชมและมีอีกหนึ่งประเด็นสองยิ้มมีมูลค่าเท่ากับสองยิ้มกลุ่มไหนช่วยกันคิดปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะถ้าปลายทางตอบถูกก็รับนายยิ้มตกผลึกยังปรึกษากันยังครับกลุ่ม3สองยิ้ม
4: ต้องมีความรอบคอบค่ะแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
0: มีความรอบคอบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมาดูพร้อมกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับ5 4 3 2ขั้นตอบมาอ้าวไม่ตรงประเด็นแต่ได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นปลอบใจนะเดี๋ยวดูคำตอบของครูก่อนคนที่พูดจาประจบประแจงมักจะหวังผลประโยชน์ทำไมเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่หวังอะไรจากอีกาเนื้อแต่ที่ชูก้าก็ตอบถูกนะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอ่ะให้หนึ่งยิ้มปลอบใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นอาจจะเป็นมินิฮาร์ดนะครับนะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทำรายงานโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่องนิทานพื้นบ้านที่เราเรียนมาแล้วคือเรื่องจันทโครบก็ให้นำความรู้เนื้อหาจากนิทานจันทโครบนะครับมาเขียนซึ่งใบงานของครูเนี่ยครูจะตัดตัวละครออกนะครับก็จะเหลือเพียงแค่แผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนนั้นเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำนะครับตรวจและประเมินให้คะแนนด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาใบงานที่8ก็จะมีประเด็นหลักๆดังนี้มีแผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแนวคำตอบใบงานพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนได้เพราะว่าไม่ยากนักบางคนอาจจะเลือกเขียนนิทานตามความสนใจหรืออาจจะเขียนเรื่องจันทโครบไปเลยก็ได้จะได้เป็นการต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำหรับชื่อแผนภาพนะครับก็คือชื่อจันทโครบตามชื่อนิทานเลยส่วนตัวละครก็จะมีจันทโครบนางโมราโจรป่าพระฤาษีพระอินทร์นางมุจลินแต่ในใบงานไม่มีครูตัดออกนะครับต่อมาส่วนที่3ฉากสถานที่ก็จะมีทั้งหมด3ฉากฉากที่1คือ
1: เมืองพรหมท
0: ั
1: ศ
0: น์เมืองพรหมทัศน์เป็นการเปิดเรื่องนักเรียนสามารถจดตามได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันสามารถดูความถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับต่อมาฉากที่2ก็คือป่าที่โจรป่าแอบซุ่มอยู่ใช่ไหม

0: ที่นางโมราออกมาจากผอบเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในป่าและฉากที่3เป็นช่วงใกล้ตอนจบที่จันทโครบเดินทางไปหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินที่ถ้ำพญานาคใช่ไหมต่อมานะครับเหตุการณ์สำคัญแบ่งได้เป็นย่อยๆ3เหตุการณ์ดังนี้1เหตุการณ์แรกก็คือจันทโครบเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและไปศึกษาเล่าเรียนวิชากับพระฤาษีหลังจากนั้นก็กราบลาพระฤาษีเพื่อเดินทางกลับมาบ้านเมืองของตนเองจบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2จันทโครบทำไมครับ
1: เปิด
0: พระโอบนะและก็ได้พบรักกับนางโมราระหว่างทางที่เดินทางกลับเจอกับโจรป่าได้ต่อสู้กันนางโมราทำไมช่วยใครช่วยโจรป่านะครับและสุดท้ายจันทโครบก็ถูกฆ่าเสียชีวิตนะครับและเหตุการณ์ที่3สุดท้ายแล้วทำไมพระอินทร์มองเห็นก็ลงมาช่วยและได้ชุบชีวิตจันทโครบนะครับแล้วก็บอกจันทโครบว่าเนื้อคู่แท้ๆของจันทโครบเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้ำพญานาคก็คือนางมุจลินลูกของพญานาคนั่นเองสุดท้ายแล้วผลของเรื่องเป็นยังไงผลของเรื่องนางโมราก็เป็นชนีนะครับจันทโครบก็ออกเดินทางไปตามหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินแล้วก็พบรักกันครองรักกันในที่สุดสำหรับข้อคิดเราควรทำไมงานนี้ต้องบอกนางโมรานะครับว่าควรรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ประธานก็สามารถติดตามดูแนวคำตอบย้อนหลังได้นะครับและในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนคำถามสรุปบทเรียนคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรขออาสาสมัครครับกลุ่มที่4ของเรานั่นเองหนูเดินมาตอบข้างหน้าเลยครับลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ทำให้สามารถสรุปเนื้อเรื่องค่ะแล้วสรุปได้สั้นค่ะและเข้าใจภาพรวมได้มากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจภาพรวมของเรื่องได้มากขึ้นสรุปเรื่องได้ยังไง
2: ได้สั้นค
0: ่
2: ะ
0: ให้สั้นให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับถูกต้องรับไป2ยิ้มนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับก่อนที่จะปิดท้ายกันในวันนี้สรุปหน้ายิ้มที่แต่ละกลุ่มได้ในวันนี้นะครับกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม
3: 3
0: ยิ้มกลุ่มที่2
3: 2ยิ้ม
0: กลุ่มที่3
3: 3ยิ้ม
0: กลุ่มที่4
3: 2ยิ้ม
0: และกลุ่มที่5
3: 2ยิ้ม
0: กลุ่มไหนได้เยอะสุด
3: คือ3
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้2ยิ้มเท่ากันปรบมือให้เพื่อนเช่นเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าชั่วโมงถัดไปอาจจะเป็นมินิฮาร์ดเป็นหัวใจนะครับให้นักเรียนทุกคนก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน3เล่านิทานแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยต้องมีการเล่านิทานอย่างแน่นอนอาจจะมีการสุ่มตัวแทนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้ที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องมีบทอ่านหรือเรื่องย่อของนิทานสำหรับมาเล่าด้วยสามารถโหลดใบความรู้และใบงานได้ที
3: ่
0: ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะครับชื่นชมสำหรับปลายทางนะครับก็อยากจะฝากให้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและไปทำการบ้านให้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
2: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2.การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้เคร ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ยันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู้ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพี่พากซ่ายกฟอง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย